0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ประมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญสันสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมา
5: รองนายกเอกติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 1,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%25%และ50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ณม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B มาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษา เยลินิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสยในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบสิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา2ต่อ2เทียบสิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารม5ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายแนศศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูลาสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
13: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัย
16: และการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุ

0: การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมด่านทางที่42อันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
0: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
0: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่แล้วก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
1: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
0: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อ

0: ที่จริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์และก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานนะครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุขนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
1: ครับ
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
1: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับท
1: ุ
0: กเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
1: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
0: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
1: ครับผม
0: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
1: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
4: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
6: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่30 31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
4: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
8: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
7: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
9: ยินดีเพราะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้ดีมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลอยู่ทุกเสือร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนทุกเสือในต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชนะใช้จุดจะเจาะกันเรื่องนี้มากเลยยังไงคนก็รู้แล้วไปอยากให้คนที่อื่นมาเที่ยวเยอะมันน่าจะกลับมาขึ้นคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดตองแน่ก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมทางราชการจะขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
7: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วัชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
10: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนไปทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @traffyfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับวันพุธที่26สิงหาคมนะครับพบกับรายการฮัลโหลเทศบาลโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนสำหรับพุธนี้เจ้านี้พบกับผมขยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะครับเจ้านี้ก็คิดว่าฝนตกปล่อยๆกันเนาะแต่ตกบ่ทั่วฟ้านะครับผมออกจากที่บ้านมาเนี่ยตั้งเมืองง่าก็ตกน้อยเดียวเนาะตกมานะครับบ่ทั่วก็ขอส่งกำลังจิตกำลังใจในนามของสมาคมสันนิบาตจังหวัดลำพูนไปยังสมาคมสันนิบาตรวมทั้งพี่น้องชาวน่านเนาะที่ประสบภัยน้ำท่วมฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นแล้วก็เศร้าสะหดหูเห็นใจเข้าใจได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับที่หน้าเนี่ยเกือบทุกๆปีเนาะแต่ปีนี้เท่าที่นะครับติดตามข่าวสารบอกว่าปีนี้นะครับอาการสาหัสนักในรอบ10กว่าปีโดยเฉพาะในโซนปัวในโซนนะครับวังผางและในอำเภอเมืองนะครับนะครับในนามของสันนิบาตจังหวัดลำพูนก็ส่งกำลังใจไปให้สันนิบาตจังหวัดน่านรวมทั้งพี่น้องชาวน่านขอให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ได้รวมพลังจิตพลังใจของพี่น้องชาวน่านส่งกำลังใจไปให้ทุกคนรวมทั้งเรียกร้องไปยังรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยานะครับพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยครั้งยิ่งใหญ่ให้เราในเมืองเหวน้ำท่วมนะครับเป็นเม็ด2เม็ดน้ำท่วมนะครับซึ่งก็นึกไปถึงบ้านเฮาเมื่อปี5-58เนาะน้ำท่วมลำพูนน้ำท่วมเชียงใหม่ตอนนั้นคนก็เดือดร้อนกันไปไม่มีที่กินไม่มีที่กินข้าวน้ำท่าห้องน้ำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถยนต์ของมีค่าเฟอร์นิเจอร์อย่างต่างๆเนี่ยมันเสียหายหมดเนาะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับรวมทั้งถือโอกาสได้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชายแดนภาคใต้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวสารว่าทางภาคใต้ก็ประสบภัยนะครับอันตรายจากการที่มีผู้ก่อการร้ายได้ไปทำร้ายนะครับข้าราชการทหารตำรวจรวมทั้งได้วางเพลิงนะครับหลายจุดหลายที่รวมกัน 4-50 จุดซึ่งเป็นเรื่องที่นะครับขอถือโอกาสเรียกร้องดำเนินการมาตรการเทียบขาดสำหรับผู้กระทำความผิดเรียกร้องให้เกิดสันติเราอยู่ในแผ่นดินอยู่ในโลกนี้นะถึงแม้เราจะต่างเชื้อชาติศาสนาอยู่คนละประเทศอย่างเราก็เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับก็อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นสงบสุขโดยไวสำหรับบ้านเรานะครับเมื่อตะวันที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลปูนก็มีข่าวสารตกอกตกใจกันว่ามีไฟช็อตในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลลำพูนนะครับซึ่งนะครับก็ได้มีการแจ้งไปยังรถ111669รวมทั้งรถ EMS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆว่านะครับขอให้เคลื่อนย้ายนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับซึ่งก็เข้าใจว่ามีการแก้ไขนะครับสำหรับไฟช็อตอย่างต่างๆเรียบร้อยซึ่งก็เข้าใจดีว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันให้ทุกคนมาอยากให้เกิดขึ้นเนาะทำอย่างไรเขาจะหาวิธีในการป้องกันให้ดีที่สุดป้องกันไม่ได้ก็หาทางในการที่ดำเนินการแก้ไขให้มันรวดเร็วเพราะชีวิตคนเนี่ยมันผ่านไปนาที2นาทีมันก็มีค่ากันเช่นเดียวกันนะครับฝนตกนะครับมันถนนลื่นเมื่อคืนที่ผ่านมาถนนลำพูนเชียงใหม่โซนแถวซุปเปอร์ไฮเวย์แถวอำเภอมะทาเนี่ยครับก็มีรถจนนะครับ รถปิกอัพเนี่ยชนกับรถสิบล้อเสียชีวิตนะครับยังสถานที่เกิดเหตุทราบว่านะครับผู้เสียชีวิตเป็นคนตำบลเมืองง่านะครับครับทางเจ้าภาพก็จะได้นำเมื่อคืนที่ผ่านมาทางญาติรวมทั้งนะครับรถ EMS ก็ได้นำไปส่งโรงพยาบาลเจ้าภาพก็จะได้นำไปชันสูตรต่อไปก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับบนท้องถนนทั้งรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บ้านเฮาเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะครับทำอย่างไรเฮาจะระมัดระวังขับรถเครื่องใส่หมวกกันน็อกนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ขอเรียกร้องให้มีการทำพรบเพราะเวลามีอุบัติเหตุแล้วจะเกิดความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ทำอย่างไรจะรัดเข็มขัดนิรภัยรถก็จะต้องทำพรบทำอย่างไรดื่มแล้วมาขับรถเนาะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องหาทางวิธีแนวทางในการที่จะลดลงทุกรูปแบบนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสียในท้ายที่สุดเนี่ยเสียชีวิตพิการนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาในเมื่อตะวันที่ผ่านมาสำหรับเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับวันนี้ก็จะมีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบ้านที่นะครับมาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการตั้งบริหารดูแลผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุในขณะนี้มีจำนวนนักขึ้นเพิ่มขึ้นเทศบาลบ้านที่นำโดยท่านนายกนะครับกับคณะก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแนวทางในการบริหารจัดการดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้นะครับรางวัลต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนซึ่งผมก็เพิ่งไปรับรางวัลมาเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาพร้อมกับท่านนายกนะครับเทศบาลตำบลมะกอกได้รับรางวัลศูนย์นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพนะครับของจังหวัดลำพูนไปรับโล่นะครับอันภาคภูมิใจในส่วนของจังหวัดลำพูนก็มีเทศบาลอุโมงค์เทศบาลมะกอกสำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลนั้นเฮาก็เรียนทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็พยายามที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมต่างๆส่งเสริมในการดูแลร่างกายดูแลสุขภาพทำอย่างไรให้จิตใจนะครับสบายนะครับรณรงค์เรื่องของการกินรสหวานมันเค็มนะครับรณรงค์เรื่องของการออกกำลังกายนะครับผู้สูงอายุนี่มันบอกว่าเฮาจะต้องมาห้ามให้เป็นเยอะการเป็นขยะอย่างเขาเยอะไปเถอะเยอะการทำงานทำอย่างไรมือเพื่อนลื่นมือเพื่อนล้มมือเพื่อนไปหาหมอนี่ก็พยายามหลายอย่างนะครับแนวทางผู้สูงอายุเฮาเรียนทั้งในโรงเรียนนอกห้องเรียนในโรงเรียนไงเรียนทุกวันพฤหัสช่วงบ่ายโมงเฮาก็จะมีรถไปรับผู้สูงอายุตามบ้านต่างๆเรียนประมาณทั้งหมด140-150คนนะครับวิทยากรก็เอามาจากหลายที่หลายต่างมาล้วนแล้วได้สร้างความสนุกสนานบันเทิงแฝงด้วยความฮู้แฝงเรื่องของการรณรงค์นะครับโรงเรียนผู้สูงอายุเฮาเนี่ยเฮาก็จะให้นักเรียนเอาแก้วน้ำประจำตัวมานะครับแล้วก็เฮาก็มีคูลเลอร์ให้ทุกคนเอาแก้วน้ำประจำตัวเปิดน้ำจากคูลเลอร์นะครับเอาถุงผ้ามาแล้วก็จะมีกัดก้อมนะครับนักเรียนผู้สูงอายุก็เอาผลไม้รากไม้พืชผักสวนครัวที่มีที่บ้านเอามาขายมาแลกเปลี่ยนกันให้มีข้าวต้มขนมอย่างก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทุกคนก็จะออมครั้งละ10บาทเอาไว้เป็นสวัสดิการไว้ดูแลเยี่ยมใครเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมสมาชิกนะครับนี่ก็พยายามกิจกรรมส่วนนอกห้องเรียนเราก็จะมีกิจกรรมธรรมะสัญจรเคลื่อนที่นะทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาร่วมกับคณะสงฆ์ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านทั้งหมด10วัด11หมู่บ้านจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรพัฒนาด้านจิตใจของผู้สูงอายุซึ่งนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาวัดป่าเหวก็เป็นเจ้าภาพมีพี่น้องชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมประมาณ 4-500 คนนะครับวันที่5นะครับกันยายนวัดชัยสถานก็จะเป็นเจ้าภาพทุกคนก็มีกิจกรรมร่วมกันเขามีกิจกรรมนะครับชมรมดนตรีเพื่อสุขภาพทุกวันอาทิตย์ ะครับที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองโมนะครับทุกคนก็จะมาร้องเพลงร้องเพลงสร้างสรรค์ร้องเพลงสร้างสุขนะครับครั้งหนึ่งประมาณ 4-50 คนทุกคนห่อเข้ามากินกันเอาแก้วน้ำประจำตัวมาเอาพยายามรณรงค์ว่าใช้แก้วพลาสติกที่ใจแล้วทิ้งซึ่งจะต้องหาวิธีการในการลดโลกร้อนเขามีกิจกรรมของชมรมวูดบอลช่วง4โมงแรงที่สนามกีฬาป่าเซ้าทุกวันทุกคนก็มาออกกำลังกายมาเล่นวูดบอล6โมงเขาจะมีกิจกรรมออกกำลังกายในการเดินการวิ่งแอโรบิกแดนที่สนามกีฬาป่าเซ้าเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมในส่วนของทุกวันเสาร์ในส่วนของดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอซึงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมกันหลายอย่างมีกิจกรรมในเรื่องของนะครับในการทำกายภาพนะครับมีกิจกรรมในเรื่องของหนวดพื้นบ้านหนวดสมุนไพรของชมรมผู้สูงอายุนี่ก็เป็นกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลอุโมงโดยการบริหารงานของเทศบาลตำบลอุโมงร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับทำให้เราได้รับโล่รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดลำพูนประจำปีนี้เช่นเดียวกันนะครับวันที่31ที่ผ่านมาผมกับคณะกับทีมงานก็ไปรับรางวัลเทศบาลต้นแบบเรื่องจากกระทรวง ICT นะครับไดโร่นะครับเกียรติยศจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีการบริหารมีการนำใช้ระบบ e-officeมาใช้ในสำนักงานเทศบาลเป็น1ในเทศบาลตำบลทั่วประเทศจาก 2,000 กว่าแห่งในการที่เอาระบบ e-office e-สารบัญมาใช้นะครับเพื่อเป็นการลดกระดาษลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดคนนะลดโลกร้อนเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเอกสารนะครับในส่วนของระบบราชการเฮาเนี่ยเยอะนักนะครับเกินไปจึงเอาระบบสารบัญมาใช้อยู่ที่ไหนก็สามารถคลิกได้นายกบ่ต้องไปเซ็นแฟ้มรอนายกมานายกก็ถือโน้ตบุ๊กนะครับไปงานไปไหนตำมูในพื้นที่ก็สามารถคลิกได้รวดเร็วประหยัดเวลาประหยัดกระดาษประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นแนวทางในการที่เทศบาลอุโมงค์ในขณะนี้ทางกระทรวง ICT ก็จะให้เทศบาลอุโมงค์เป็นครูกอเป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนของภาคเหนือตอนบนก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเฮาก็สามารถไปแวะชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ว่าเฮาทำอย่างไรในการที่รอหลอมจิตใจของน้องๆพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานในการนำระบบ e-office มาใช้ทดแทนกันใช้กระดาษกันนี่ก็เป็นแนวทางที่เฮาไปรับรางวัลเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเมื่อวันที่นะครับสาว5สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการมอบบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขนะครับจังหวัดลำพูนนะครับบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเอาได้กาชาดจังหวัดลำพูนนำโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานมอบท่านนายกเรากาชาดจังหวัดลำพูนคณะกรรมการเรากาชาดและในอำเภอและก็พี่น้องตำบลอุโมงค์รวมทั้งเทศบาลตำบลอุโมงค์

ฐบาลตำบลมงเพื่อเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวงเงินงบประมาณ144,500,000 บาทซึ่งนะครับก็จะมีการประชุมนะครับในส่วนของวาระที่2วาระที่3นะครับซึ่งผมในฐานะนายกเทศมนตรีก็จะได้นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเสนอต่อสภานะครับเพื่อสภาได้พิจารณารวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิกที่มาจากชาวบ้านในการที่นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวบ้านดูแลคนตำบลโมงทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกวัดทุกโรงเรียนและในส่วนของงบประมาณ2570เนี่ยเรานะครับจะทำกิจกรรมโครงการในเรื่องที่ลักลักในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับเราก็จะซื้อรถแมคโคร1คันไว้บริการพี่น้องชาวบ้านในเรื่องของการขุดลอกกำจัดแหล่งพักตบชวาวัชพืชต่างๆที่มันกีดขวางลำน้ำนี่ก็จะซื้อรถแมคโคร1คันหลังจากที่เขามี1คันแล้วมันคันเล็กมันบ่ทั่วถึง2เขาจะตั้งศูนย์กายภาพบำบัดดูแลพี่น้องชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่หมอเพิ่งออกมาอยู่ที่บ้านและต้องทำกายภาพทุกวันซึ่งถ้าทำคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำกันลูกหลานบังคับก็ไม่ค่อยทำกันถ้าเฮาบ่ทำกายภาพมันก็จะติดเตียงโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต่อไปเทศบาลตำบลโมงเฮาก็จะทำศูนย์กายภาพบำบัดในขณะนี้ก็เตรียมเรื่องสถานที่และก็จะซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งก็จะได้บรรจุพนักงานรับโอนพนักงานกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดมาเป็นคนดูแลพี่น้องชาวบ้านซึ่งเราไปดูตัวอย่างที่ทางอบต.ดอยหล่อเป็นบริหารจัดการเป็นอย่างดีมีพี่น้องชาวบ้านมาใช้บริการวันหนึ่งมาต่ำกว่า10คนลูกหลานก็นักมาส่งแล้วก็ให้นักกายภาพบางวัดได้นะครับกายภาพซึ่งก็จะมีเทคนิคมีแนวทางมีวิธีการบริหารจัดการทั้งเหยียดแขนเหยียดมือทั้งนั่งทั้งเดินอย่างใดนี่ก็เป็นแนวทางที่เราจะยกระดับในการบริการพี่น้องชาวบ้านรวมทั้งจะรับโอนทำบัตรประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้เขาก็มีงานทะเบียนที่แจ้งเกิดแจ้งตายย้ายเข้าย้ายออกอยู่แล้วแต่เขาจะยกระดับในการที่จะทำบัตรประชาชนเพื่อเป็นการบริการสาธารณะบริการพี่น้องชาวบ้านให้สะดวกใกล้บ้านรวมทั้งบริการพี่น้องชาวบ้านซึ่งบัตรประชาชนสามารถทำที่ไหนก็ได้ประเดียวนะครับซึ่งขณะนี้เขาก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกำลังคนนะครับซึ่งจะขออนุมัติกออยู่ในเรื่องของการรับโอนพนักงานเจ้าที่เรื่องของกายภาพบำบัดก็ดีเรื่องของงานบัตรประชาชนซึ่งก็นะครับในส่วนของงบประมาณ 2,570 นี้ก็จะพยายามทำกิจกรรมโครงการในการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นจากที่เราทำเรื่องถนนเรื่องสะพานเรื่องไฟกิ่งเรื่องน้ำประปานะขุดลอกนะครับซ่อมแซมอย่างต่างๆซึ่งก็ทำกันนะครับใกล้ๆเคียงกับท้องถิ่นต่างๆดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนผู้สูงอายุผู้พิการกิจกรรมเรื่องของการคัดแยกขยะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญขนาดนี้ท้องถิ่นของเขาเนี่ยถึงทางตันแล้วปีหนึ่งใช้งบประมาณเป็น100 ล้านสำหรับจังหวัดระพูนในการที่เอาขยะไปบำบัดซึ่งจังหวัดระพูนเขามีสถานที่บำบัดกลางนะครับเมื่อเทียบกับจังหวัดต่างๆเนี่ยเพื่อนเสียการกำจัดขยะตันหนึ่งประมาณ500 บาทอะที่เชียงใหม่ลำปางแป้เนี่ยตัน500 บาทมันเฮาตันหนึ่ง1,300ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเทศบาลอุโมงค์เฮาปีหนึ่ง4 ล้านกว่าบาทนะครับอย่างบ้านกลางนี่ก็เป็น10 กว่าล้านเมืองง่ายก็เกือบ7-8 ล้านเนี่ยเพราะว่ามีขยะเยอะมีคนเยอะทำยังไงเฮาจะต้องหาวิธีการในการรณรงค์คัดแยกขยะให้ได้เหลือขยะน้อยที่สุดแล้วเอาไปใส่ถุงดำนะครับจึงจะต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือพี่น้องชาวบ้านทุกครัวเรือนทุกคนได้ตระหนักในการคัดแยกขยะเพราะขยะนั้นความจริงแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับมันไม่จำเป็นต้องเอาไปทิ้งทั้งหมดนะครับไปทำปุ๋ยมักก็ได้นะครับเอาไปแยกเอาไว้ไปขายก็ได้ซึ่งขณะนี้เราก็ทำธนาคารขยะจะทำทุกหมู่บ้านในปีหน้านี่ครับนี่ก็เป็นแนวทางที่เชิญชวนพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดระพูนรณรงค์พี่น้องชาวบ้านเห็นความสำคัญ

0: ในการที่จะคัดแยกขยะกันทั่วถึงเช่นเดียวกันพี่สาวนะครับสิงหาคมที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประเมินจังหวัดสะอาดก็ได้เดินทางมารับทราบข้อมูลมาซักถามจากจังหวัดลำพูนนะครับในการที่จังหวัดลำพูนนำเสนอผลงานดีเด่นนวัตกรรมดีเด่นเรื่องของจังหวัดสะอาดซึ่งเขาเป็นแชมป์มาหลายสมัยละนะครับติดต่อกันมาเป็นระยะนะครับแล้วก็ได้แชมป์ติดต่อกันครั้งนี้ก็ยกระดับเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานเรื่องของการดูแลบ้านเมืองให้สะอาดให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยคณะกรรมการก็มาเยี่ยมมาดูสภาพข้อเท็จจริงแล้วก็เดินทางไปลงพื้นที่ในส่วนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ผมก็ได้นำนวัตกรรมเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็นำทีมงานมาร่วมนะครับตอบข้อสักถามของคณะกรรมการเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดลำพูนจะสะอาดหรือไม่อย่างใดก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องชาวบ้านทุกคนเรื่องความสำคัญดูแลบ้านเมืองให้เขียวให้สะอาดให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.เทศบาลเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้พี่น้องชาวบ้านพอคอยดูแลบ้านเมืองให้น่าอยู่สมกับอุโมงค์สมกับจังหวัดลำพูนที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และขณะนี้หน้าฟ้าหน้าฝนหญ้าถนนหนทางหน้าบ้านก็เยอะจึงจำเป็นที่ต้องรณรงค์กันทุกวิธีทางกันรวมทั้งช่วยกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายฝนตกเนี่ยคนก็จะป่วยเป็นไข้เดือดออกละอ่อนก็จะเป็นมือเปื่อยปากเปื่อยเนี่ยนะครับซึ่งโรงเรียนศูนย์เล็กๆนะครับโรงเรียนทั้งส่วนเล็กๆต่างๆก็ปิดกันเพราะละอ่อนเป็นมือเนี่ยครับเป็นคล้ายๆเป็นแผลเนี่ยนะครับปากก็ยุ่ยๆเราก็ต้องปิดโรงเรียนทำความสะอาดถ้าแบบปิดบังเอิญนักเรียนยุดนะครับมันก็จะแพร่ไปให้คนอื่นซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าลูกหลานของท่านมาสบายก็บางคนจะเอามาโรงพยาบาลบางคนจะเอามาโรงเรียนบางคนจะเอามาศูนย์เล็กๆถ้ามาแล้วมันก็จะเป็นการไปกระจายไปแพร่ติดกับลูกหลานคนอื่นเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับอยากถือโอกาสนำเรียนพี่น้องชาวบ้านว่าท่านนะครับปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปัญหายิ่งใหญ่นะครับถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราสบายนะมันไม่อยากทำมาอย่างนั้นนะมีเงินมีทองเท่าใดก็เราก็นะครับมาคุ้มค่ากับการที่เราดูแลสุขภาพจึงมีคำกล่าวว่าทำอย่างใดเราจะต้องดูแลสุขภาพสุขภาพดีมีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลตัวเองหมอที่ดีที่สุดคือตัวเองปรากฏขณะนี้มีคนบ้านเรามีคนในประเทศไทยของเราเนี่ยป่วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะเรื่องของโรคของความดันเบาหวานโรคไขมันอ่ะสามโรคเนี่ยจำนวนมากสาเหตุเกิดจากอย่างครับเกิดจากการที่เขากินอาหารกินหวานเกินไปกินมันเกินไปกินเค็มเกินไปกินเผ็ดเกินไปครับยิ่งเขากินยาเยอะๆนะครับมันโอกาสจะเป็นโรคไตเยอะตอนนี้มีคนป่วยเป็นโรคไตจำนวนมากนะโรงพยาบาลนะครับทุกแห่งนะครับอาจจะไม่เพียงพอการที่ถ้าหากเขาประยุทธ์ยั้งนะครับคนก็ป่วยเป็นโรคไตกันเยอะนะครับต้องไปฟอกกันทุก3 วัน 3 วันรถ EMS รถของเทศบาลเนี่ยครับทุกวันนี้ประยุทธ์ยั้งต้องไปส่งผู้ป่วยไปหาหมอทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยที่หมอนัดจากการที่ไปฟอกไตนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางหาวิธีการเน้นย้ำซ้ำเตือนพี่น้องชาวบ้านทุกคนได้รู้ถึงวิธีการในการป้องกันให้ดีที่สุดเรื่องของนะครับการออกกำลังกายกินอาหารที่รสหวานมันเค็มนะกินผักกินไม้ที่มีบ้านเฮาในขณะนี้คนป่วยเป็นสต๊อกนะครับซึ่งเป็นภัยเงียบจำนวนนักนะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่ก็มีสูงอันเนื่องมาจากป่วยเรื้อรังอันเนื่องมาจากกินยาพ่องมากินยาพ่องก็เป็นสต๊อกอาการสต๊อกเหมือนคนเมาเหล้าพี่น้องชาวบ้านถ้าสังเกตคนในบ้านมีอาการไข้คนเมาเหล้าเนี่ยคนรีบไปหาหมอปากปิดปากเบี้ยวมือเท้าอู้ทอพ่องมาทอพ่อมเนี่ยนะครับมือล้านะครับอาการเหล่านี้นะครับต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วน1669นะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใกล้ชิดคือความปลอดภัยท่านทั้งหลายถ้ามีอาการฉุกเฉินมีอาการนะครับเป็นคล้ายๆเป็นคนเมาเหล้าที่มันใกล้เคียงกับ ที่เป็นสต๊อกเนี่ยนะครับก็รีบแจ้ง1669 1669จะพาท่านครอบครัวท่านไปโรงพยาบาลให้ไวที่สุดถ้าจ้าโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สูงถ้าจ้าเกินไปก็โอกาสที่จะครับจะเสียชีวิตก็มีนี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำซ้ำเตือนตลอดในเรื่องของการลดกินหวานกินมันกินเค็มกินเผ็ดนะครับการออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับกับผมในขยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ได้โอ้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านซึ่งเขาช่วงก่อนนะครับผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกกับท่านประธานสภามาโอ้เอ่ยนำข่าวสารบ้านเมืองนำข่าวสารต่างๆที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์นะครับเมื่อท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการฮัลโหลเทศบาลที่อยู่ทางบ้านก็เจอหลายท่านเพิ่นบอกว่าได้ฟังอยู่เน้อได้ติดตามข่าวสารเป็นระยะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนของตำบลอุโมงค์ของเฮาขณะนี้นะครับเฮาก็จะรณรงค์พี่น้องชาวบ้านเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะสนามกีฬาป่าเซ้าเนี่ยเฮาจะมีทุกเวลาทั้งช่วงเช้านะครับก็มีคนมาออกกำลังกายมีปั่นจักรยานวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีพาครอบครัวมานะครับเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายมีสถานที่ออกกำลังกายอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆนั่นนี้กำลังจะซ่อมแซมสนามบาสแป้นบาสสนามตะก้อสนามแบดมินตันแล้วก็จะทำสนามวุตบอลนะสนามฟุตบอลต่างๆให้หลากหลายสำหรับคนทุกช่วงวัยทุกเวลามีเวลาก็มาออกกำลังกายมันจะเป็นเฉพาะช่วงแรงให้มีเวลาว่างช่วงไหนอย่างไรก็ไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกายนะครับซึ่งนะครับวันที่29นี้ก็จะมีมหกรรมวูดบอลนะครับเชิญผู้ที่สนใจและรักในการกีฬาวูดบอลไปแอลไปชมไปแข่งขันกันที่สนามกีฬาป่าเซ้านะครับโดยพร้อมเพียงกันพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับลำไยคือลำปูนคือลำไยเนาะเดือนสิงหาตอนนี้ลำไยบ้านเฮาก็อาจจะว่าหมดแล้วถ้าจะเหลือก็เหลือน้อยเดียวเหลือมานักละเหลือลำไยข้างต้นนี่ผมก็เอามาฝากนี่นะครับลำไยข้างต้นลำไยที่เหลือขนาดนี้ก็จะอยู่แถวฝางในส่วนของลำไยในช่วงนี้มันใกล้พันธุ์ห้องกันใกล้ศาสตร์จีนเนี่ยราคาลำไยมัดปุ๊กลำไยตะก้าขาวไปต่างประเทศก็จะค่อนข้างดีกันสำหรับบ้านเฮานะครับลำไยหมดแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องชาวบ้านเฮาได้ให้ความสำคัญกันว่าลำไยยังมีอนาคตอยู่บ่ดีท้อบ่ดีถอยหลังจากเก็บลำไยแล้วคนตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งติ่งทรงพุ่มคือมันโล่งแล้วก็คนจะใส่ปุ๋ยเนาะถ้าฝนมาตกก็ใส่น้ำถ้าปุ๋ยเคมีมันแปลงก็ใส่ให้น้อยเอาปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ 3-400 ผสม2ใน3 2ใน4เคมีแกนอินทรีย์ที่3แกนผสมโรยๆเฮืออาหารเฮือปุ๋ยมันถ้าเฮาบ่บำรุงรักษามันก็จะบ่แตกใบแล้วมันก็จะบ่หน่วยเฮือเฮาลำไยยังมีอนาคตอยู่ก็จึงฝากว่าถ้าใครมีสวนลำไยน่ะเฮาลองไปดูบ้านเฮาอำเภอเมืองเนี่ยคนจะบอกให้ความสำคัญเรื่องของการแต่งกิ่งเฮาไปดูตังลีเนี่ยล่องไปนะถ้าไปเนี่ยนะครับเก็บลำไยแล้วเพิ่นจะแต่งกิ่งให้ความสำคัญแต่งกิ่งลิดกิ่งคือมันเหมือนเฮาตัดผมเนี่ยครับเฮาตัดผมมันก็ผมมันก็จะแตกวยมันจะออกมาใหม่แฮมทรงผมมันจะงามถ้าเอาปล่อยมันซึกปึกซึกเนี่ยลำไยมันก็บ่โล่งเนาะเปล่าทั้งเปล่าเนี่ยเช่นเดียวกันทั้งเปล่าเนี่ยเป็นความสำคัญแต่งกิ่งแต่งโพนแถวดอยแถวตั้งพูดนะครับฮอดก็เช่นเดียวกันฮอดนี้ก็เป็นแต่งกิ่งโล่งจนมาหันอย่างละเลยแค่เค็ดสังล่างเอ้าเข้าไปแฮมกี้วันแตกกิ่งแตกใบทรงพุ่มงามเนี่ยอำเภอเมืองบ้านเฮานี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเฮามาให้ความสำคัญเรื่องของการตัดแต่งกิ่งลำไยนะครับลำไยยังมีอนาคตถ้าตัดแต่งกิ่งดีใส่ปุ๋ยดีลำไยงามมันก็ยังมีราคาดูดีอยู่ปีนี้ก็ราคาใช้ได้โดยเฉพาะลำไยตะก้าขาวลำไยมัดปุกเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญอันที่เช่นตุ๊ดจีนศาสตร์จีนชาติจีนอย่างเนี้ยลำไยก็ยังมีความต้องการบริโภคสูงก็ทำลำไยนอกฤดูกันครับในฤดูเนี่ยนะครับก็มาอยากจะให้ทำกันเยอะนอกฤดูทำทรงพุ่มดีๆสะสมดีๆนะครับ ทำลำไยเนี่ยตุลาเป็นห้องว่าตุลาพาเศร้าตุลามันเหลือมันออกจ่อออกดอกแล้วมันบดติดก็เสี่ยงทำได้นะครับมีลำไยเยอะก็แบ่งทำเดือนตุลาทำช่วงสัก15ตุลาเป็นต้นไปนะครับลำไยเดือนตุลาทุกปีถ้าใครทำแล้วมันพดมันติดหน่อยนะราคาจึงดีปีแล้วเนี่ย60บาทกัน50 60บาทกันปีแล้วก็บอกให้ติดลองเสี่ยงทำนะครับแบ่งถ้าใครมีส่วนลำไยเยอะก็แบ่งทำลำไยเดือนตุลาผมก็จะทำลำไยเดือนตุลากำลังแต่งกิ่งตัดยงตัดหญ้าจะสะสมเล็กน้อยทำสัก100ต้นนะครับในฤดูเนี่ยก็ว่าจะมาทำแล้วเราไปทำหลังฤดูใส่สาร15มกราคมเนาะ15มกราคมถึงปลายเดือนมกราคมมันจะมาออกมาเดียวเนี่ยออกช่วงศาสตร์จีนเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ราคาดี30กว่าบาทก่อนลำไยมัดปลูกลำไยตะก้าเราจะไปคิดว่าขายแต่ลำไยร่วงลำไยร่วงนี้มันดึงนะครับทำอย่างไรมันดึงไม่ได้กำไรเราเพราะมันร่วงกิโล10กว่าบาทนะครับเราต้องทำลำไยคุณภาพนะครับไปทำลำไยหลังฤดูเดือนกุมภาก็ได้นะมีนาเมษานะครับแล้วไปทำลำไยตุ๊ดจีนเนี่ยพฤษภามิถุนาอันนี้เป็นห้องลำไยตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนก็ราคาดีอยู่นะครับปีนี้ลำไยตุ๊ดจีนช่วงพฤษภามิถุนานี่ก็ตอนนี้ก็พวกก้าก็ซื้อกันละซื้อกันบนต้นบนยอดก็ประมาณว่า25 30บาทนะครับก็พฤศจิกมิถุนานะหรือว่าต้นกรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับกันยาเนี่ยช่วงนี้ก็เดือนหน้านี้กันยาไผ่มีลำไยเยอะก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านทางบ้านทาเนี่ยเพิ่นมีสวนลำไยเยอะนะครับก็ทำกันยาได้นะทำกันยาทำตุลาสักหน่อยอันนี้ก็เลือกทำนะครับเลือกทำสำหรับคนที่มีน้ำและมีสวนลำไยเยอะนะครับก็แบ่งส่วนทำทำแต่ละรุ่นแต่ละเดือนที่มันแบบพร้อมกันหลีกเลี่ยงการทำลำไยในฤดูซึ่งลำไยในฤดูเนี่ยก็จะมีช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่5ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยคนจะทำกันเยอะ5ธันวานะครับไปถึง5มกราช่วงนี้เป็นช่วงลำไยในฤดูควรทำกันเยอะและปีนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าปีที่ผ่านมาลำไยไปเยอะนะครับมันก็จะอาจจะออกในฤดูกันเยอะนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับทำลำไยในฤดูกันอันวิธีการแนวทางศึกษาแลกเปลี่ยนจากคนที่มีประสบการณ์ในการทำลำไยนอกฤดูทั้งหลังฤดูทั้งก่อนฤดูมันก็ยังมีอนาคตทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยบางคนเพิ่นมีลำไยร้อยต้นเพิ่นขาย 4-5 แสนก่อนเพราะเพิ่นดูแลใจใส่อย่างดีบางคนทำลำไยหลายร้อยต้นได้เงินมาเท่าใดก็ดูแลใจใส่ก็สูงนี่ก็เป็นแนวทางที่สำหรับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรชาวสวนลำไยของเฮานะครับสำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลละมุงนะครับตอนนี้เฮาก็สนับสนุนส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านปลูกพืชรายวันทำเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติและทำเกษตรแปลงใหญ่นะเฮาปลูกผักอันที่เช่นนะครับผักบุ้งอันนี้ก็สาววันละได้เงินละนะผักบุ้งผักคะน้าผักกาดจ้อนนะครับแล้วก็เต่าเผาโหระพาแมงลักมูลนี้เป็นพืชรายวันนะครับเรามีแปลงใหญ่นะครับนำโดยรองประยูนบุญธรรมเนี่ยเป็นประธานเกษตรแปลงใหญ่ปีนี้ก็เราได้รางวัลชนะเลิศจังหวัดลำพูนแปลงใหญ่แล้วก็ไปได้ที่2ในส่วนของภาคเหนือเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยเราก็ทำผักส่งโลตัสเรามีลงแพ็คที่แปลงใหญ่ที่วิสาหกิจสนับสนุนโดยเทศบาลทำโรงแพ็คซึ่งโรงแพ็คมีคนที่มาทำงานบรรจุตัดแต่งพักใส่ถุงนะครับแล้วก็เอารถห้องเย็นไปส่งนะครับมีประมาณ 25-30 คนปีที่ผ่านมาก็มียอดขายโลตัสบิ๊กซีประมาณ20กว่าล้านสำหรับแปลงใหญ่อุโมงค์ซึ่งเขาก็ยังต้องการเครือข่ายสำหรับนะสมาชิกที่จะปลูกใกล้ๆหนองจังคืนประตูป่าหิมปิงต้นทงที่มีเครือข่ายกันก็มาแลกเปลี่ยนกันมาดูกันนะครับเรายังต้องการเพื่อนร่วมทีมที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนต่อถ้าเรามีกำลังนักและเราปลูกผักปลอดภัยนะครับได้คุณภาพนะครับเราก็จะขยายตลาดไปยังที่อื่นๆที่ยังมีความต้องการในการที่ให้เรานะครับทำผักส่งนี่ก็เป็นแนวทาง ที่พยายามนะครับสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านทำพืชรายวันนะครับรายสัปดาห์เนาะแล้วก็ลำไยนี่รายปีปีหนึ่งจะได้เงินเตื้อหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราหันมาทำพืชรายวันรายสัปดาห์เนี่ยมีพื้นที่ไร่ก็สามารถได้เงินทุกวันเนาะใจทุกวันเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันใจกันนี่ก็จะเป็นแนวทางจะเป็นทางเลือกแนวทางหนึ่งนะครับเอายกล่องแล้วในล่องก็เลี้ยงปลานะ3-4เดือนก็เอาปลาออกนะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านในเรื่องของการทำมาหากินโดยเฉพาะบ้านเราเป็นบ้านเกษตรนะครับอาหารยังมีความสำคัญที่เราจะต้องกินทุกวันนะครับนะครับกินทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารเป็นปัจจัย4ที่มีความสำคัญในส่วนของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวบ้านห้างร้านภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่ผ่านมาได้สนับสนุนพระป่านะครับของโรงเรียนเทศบาลซึ่งนำโดยอาจารย์ไพดินกาญจนพานุพันธ์ได้เงินพระป่ายอดบริจาคสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้โรงเรียนเทศบาลได้เงินถึง511,086 บาทซึ่งขณะนี้ก็นำไปปรับปรุงซ่อมแซมนำไปปรับปรุงนะครับผ้าม่านห้องเรียนทั้งหมด10กว่าห้องซึ่งแดดส่องอากาศมันร้อนรวมทั้งจะได้นำไปปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาพื้นโรงอาหารรวมทั้งพัฒนาซ่อมแซมด้านอื่นๆที่มีความสำคัญมีความจำเป็นซึ่งนะครับในปีงบประมาณหน้าเนี่ยก็จะของงบประมาณสนับสนุนจากเงินสะสมของโรงเรียนที่มีอยู่โดยจะสร้างสนามว่ายน้ำนะครับให้ลูกหลานคนตำบลอุโมงค์และชุมชนใกล้เคียงได้ว่ายน้ำได้ออกกำลังกายและว่ายน้ำเป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะพยายามยกระดับนะครับและจะต้องหาครูมืออาชีพครูฝึกสอนที่มาสอนจะทำสนามยัดเทียมคือมันใกล้เคียงกับเอกชนที่มันมีสนามสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายเล่นฟุตบอล7คนฟุตบอล9คนอันนี้ก็ยังวางรากฐานวางแนวทางจะถมที่ถมตังนะเตรียมความพร้อมไว้ในการที่จะทำสนามฟุตบอลสนามย่าเทียมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งเราจะทำศูนย์ดูแลร่างกายดูแลสุขภาพศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุมีเฮือนสมุนไพรมีแปลงพักพืชปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางหลายๆแนวทางที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราพยายามดูแลทุกสุขของพี่น้องชาวบ้านหัวใจสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรนะครับดูแลคนคือมีความสุขคือมีความปลอดภัยคือมีความพอเพียงลดอุบัติเหตุลดบุตรอุบัติภัยบนท้องถนนออกกำลังกายทำจิตใจให้ดีสำคัญที่สุดคือลดกินหวานกินมันกินเค็มกินเผ็ดวันก่อนผมฟังรายการวิทยุนะครับผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนที่เพิ่นมีอายุ100ปีขึ้นไปน่ะเพิ่นไปสัมภาษณ์เพิ่นบอกว่าอาหารการกินที่เพิ่นกินโดยส่วนใหญ่กินจอผักกาดผักกาดเนี่ยมันมีอาหารครบ5หมู่มีนะครับกินน้ำพริกเนี่ยกินไข่ต้มกินอาหารบ้านเฮาบ้านเฮาแกงผักปังนะครับจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเพิ่นประกาศว่าอาหารพื้นถิ่นจังหวัดลำพูนเนี่ยได้อย่างอ่ะพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ทางบ้านดังเดากันเนาะได้แก่ตำผักกาดนาใส่เค็มหมูเปล่าใครเคยกินห้องเคยกินก็ครับตำผักกาดนาเนี่ยมันต้องไปซื้อไปหาที่ไหนมันอยู่ออกธรรมชาติอยู่ในต้นในนากันแล้วก็เอามาตำผมตะวาแม่บ้านก็ตำผักกาดนาคือบอกว่าถ้าอยากกินตำผักกาดนาเพราะว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศว่าของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะตำผักกาดนาเป็นอาหารพื้นถิ่นบ้านเฮาแล้วก็มาตำแล้วก็เอามายำแล้วมาเจ้ากินแค่หมูกับหอมแดงกับกระเทียมนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านบ้านเฮาในส่วนของจังหวัดลำพูนเฮาสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะช่วงเข้าพรรษานะครับผมก็มีกิจกรรมธรรมสัญจรอย่างที่ได้กราบเรียนพี่น้องชาวบ้านไปแล้วก็ทุกวันพระผมจะนำสมาชิกสภาเทศบาลท่านผอ.กองของเทศบาลประมาณ30กว่าคนไปทำบุญกับพี่น้องชาวบ้านในช่วงเข้าพรรษาคนพนักงานผมอยู่ไกลก็ตื่น6โมง ก็มารวมกิจกรรมธรรมะมากิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระกับพี่น้องชาวบ้านทุกวัดทั้งหมด10วัดตอนนี้ก็ไปมาหลายวัดละวันศุกร์นี่ก็จะไปวัดสวนนารามปาลานนะครับแล้วก็ในช่วงธรรมะสัญจรก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งหมด10วัดนะครับหลังจากนี้ไปแล้วปูนเฮาก็จะเข้าสู่ฤดูนะครับเทศกาลโคมแสนดวงละเนาะโคมแสนดวงตอนนี้ทุกบ้านทุกวัดนะครับจังหวัดละปูนก็จะมีการทำโคมเนาะทำโคมนะครับพี่น้องชาวบ้านก็จะได้มาง่อมกันนะทำโคมแล้วก็มีรายได้ทุกภาคส่วนนะครับโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุนะครับหลีพูนชัยนะครับแล้วก็จังหวัดละปูนเฮาภาคภูมิใจคนจะมาหลั่งไหลกันมาแอลงานเทศกาลโคมแสนดวงกันนะครับก็จะเข้าสู่ลอยกระทงละแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหนาวละหมุนเวียนกันไปในส่วนของเทศกาลไส้อั่วของอุโมงค์ปีนี้เขาก็จะจัดยิ่งใหญ่ก็จะจัดเข้าดาวเลยนะครับ26 27 28 29 30 31ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าดาวเชิญชวนพี่น้องนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเตรียมตัวเตรียมใจไปแอวงานไส้อั่วอุโมงค์ไปร่วมงานเข้าดาวนะครับที่อุโมงค์เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้รายการฮัลโหลเทศบาลโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดละปูนโดยผมขยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ก็มาเป็นตัวแทนนะครับสมาคมสันนิบาตนะครับจังหวัดละปูนเพื่ออู้จ๋าเล่าเรื่องภารกิจงานของเทศบาลในพื้นที่นอกพื้นที่และข่าวสารทั่วๆไปนี่ครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสำหรับอาทิตย์หน้าก็คงจะมีเพื่อนนะครับนายกผู้บริหารจากเทศบาลหลายๆเทศบาลมาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปสำหรับผมครับนายกปูนนี้มันอยู่ใกล้แต่เพื่อนหน่อยอาจจะมาบ่อยครั้งเนาะถ้าเพื่อนอยู่ไกลมาสะดวกเราก็มาสแตนบายเนาะอู้จากันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขอเรียนท่านฟังที่อยู่บ้านว่าเทศบาลทุกแห่งนะครับในช่วงนี้เฮาก็จะนำร่างเทพบัญญัติงบประมาณเข้าสู่สภานะครับทุกแห่งคิดว่าในส่วนของเทศบาลจังหวัดละปูนทุกแห่งนะครับสภาก็คงให้ความไว้วางใจนะครับผู้ผู้บริหารนำงบประมาณนะครับเพื่อไปทำงานดูแลทุกสุขของพี่น้องชาวบ้านโน้มแรงโน้มใจกันทั้งฝ่ายสภาฝ่ายผู้บริหารพนึกกำลังกันดูแลพี่น้องชาวบ้านให้พี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดแต่ปีนี้คาดว่าละปูนน้ำคงบ่ท่วมละเนาะนะครับพอเขาก็เตรียมการทุกแห่งเทศบาลอบจ.ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกีดขวางพัดกบชวาอย่างต่างๆออกไปละหวังไปยิ่งว่าน้ำคงบ่ท่วมละปูนถึงท่วมก็ท่วมบ่หนักนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการฮัลโหลเทศบาลโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดละปูนโดยวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนครับยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9:00 นวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ.2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
10: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาลาบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.9 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนลมทั้งเดือนวัดได้ 120.7 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนลมทั้งปีวัดได้ 679.1 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 32.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.01 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
0: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
0: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะปะกันเนาะทุกวันพุธนะ9 โมงถึง10 โมงก็มีสาระนะข่าวๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับมติครม.ที่เกิดขึ้นตะวันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะนำมาอู้มาคุยกันแต่ส่วนในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับก็ทางอุตุนิยมวิทยาลำปูนเนาะเปิ่นก็ได้เอิญได้กล่าวไว้เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะช่วงหลังข่าวเนาะ9 โมงปลายสักน้อยเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะดิจิโอมจะเสริมให้สักน้อยหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งนะก็เรดาร์ลำปูนเนาะก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับเมื่อเวลา7 นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมานะครับเต่าติดูแล้วก็เจอกลุ่มนะฝนโปรยกำลังอ่อนนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เคลื่อนที่นะมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนั่นก็คือจากอำเภอกัลยาณิวัฒนานะเฉียงลงมานะครับต่างบ้านที่นะบ่ฮู้ว่าขณะนี้ถึงบ้านเฮาหรือยังนะครับสำหรับกลุ่มฝนก่อนนี้เนาะผู้ฟังครับก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดโดยช่วงนี้นะครับตะวันนี่มาเจ้าแดดออกเหมาะนะแมลงมาหมื่นๆบดๆนะครับแต่หลายพื้นที่ก็บ่มีฝนลงแต่อย่างใดสวทลปูนก็บ่มีฝนลงแต่อย่างใดอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่ครับบ่ได้ลืมเน้อย้ำกันเสมอว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวนะครับบ่ได้เจ็บบ่ได้ไข้บ่ได้ป่วยเนาะก็ห้ามมันบ่ได้แต่ก็พยายามที่บ่ฮือเป็นดีที่สุดนะครับสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงเนาะนะครับรับประทานอาหารในครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันเบาๆช่วงแรกนะข่าวบ้านเฮานี่ละนะครับก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะใครที่อยู่ใกล้ติวาการอำเภอบ้านทินะไปซื้อไข่กันได้นะครับเพราะว่าพาณิชย์จังหวัดลำปูนนี่ก็เปิ้นจัดกิจกรรมนะเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี69นะครับก็มีการนำไข่ไก่เบอร์3แผงละ30 ฟองนะขายบ่แพงนะครับปกติ135เนาะก็ขายเพียง118 บาทต่ออันนะประหยัดไปหลายอยู่นะครับใครที่ซื้อหลายแพงก็ประหยัดไปเห็นนักนะครับก็ไปดูนะครับเงื่อนไขกันได้เนาะว่าเปิดขายจะได้นะครับแต่ว่าตีแน่ๆวันนี้เปิดขายที่อำเภอบ้านที่นะ10 โมงนะครับตีว่าการอำเภอบ้านที่วันนี้10 โมงสำหรับอำเภออื่นเนาะวันพรุ่งนี้ตีอำเภอป่าซางนะตีว่าการอำเภอป่าซางก็จะขายช่วงเช้า10 โมงแต่ช่วงบ่ายก็จะไปปุ่นะตลาดหนองหลวงหน้าโรงพยาบาลเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องนะเวียงหนองล่องนี่ขาย15 นาฬิกานะครับส่วนวันศุกร์นี่ตีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้นะของอำเภอเมืองลำปูน10 โมงเจ้านะใครดีราคาคุ้มช่วยลดภาระค่าของชีพนะครับกินไข่อร่อยได้หลายเมนูสบายกระเป๋าตัวเนอร์พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามสาระต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการร่วมสร้างประเทศไทยกันครับ
1: สวัสดีค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินจากโครงการน้องใหม่เตดาวของแกรมมี่โกนะคะวันนี้ข้าวทิพย์ได้รับโอกาสทำอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกชื่อชุดสาวหมอลำสำน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้กับข้าวทิพย์โด

รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร่วมสร้างประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับไปฟังข่าวกันเร็วๆเลยข่าวสารบ้านเฮานะครับเพราะว่าเดี๋ยว10โมงดีเจโอมจะมีประชุมติสารกลางจังหวัดลำปูนนะเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเข้าสู่ข่าวเลย ตะวันนี้ครับนางพันธิลาแก้วบุญเรืองจัดงานจังหวัดลำปูนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างดาวนะครับเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพของคนไทยณตลาดสดเทศบาลวังดินอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะจากการตรวจสอบร้านค้านะตัวร้านค้าแล้วก็แผงลอยจำนวน35ร้านนะครับก็พบการกระทำความผิดของแรงงานต่างด้าวจำนวน1รายนะครับก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะเพราะว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้นะครับนะนายจ้างก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะตามมาตรา9นะคือคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้ก็มีโทษตามมาตรา102อันนี้ปั๊บนะครับ10,000ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวตีจ้าง1คนนักนะคุณผู้ฟังครับทั้งนี้นะครับไทยพบเห็นแรงงานต่างด้าวเนาะทำงานผิดกฎหมายหรือทำงานตีไปแย่งอาชีพคนไทยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตีงานตรวจและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปูนได้เลยเนอะ0535255543นะครับกับบดีคือเขานำมาแย่งสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยไปทำมาหากินในประเทศไทยใดเนอะช่วยกันรักษาสิทธิ์นะครับแรงงานไทยก็จะได้มีงานทำกันเนาะผู้ฟังบดีคือต่างด้าวมาลู่งานเฮานะครับไปกันตีในเรื่องของรัฐบาลกันพ่องนะครับช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเนี่ยเนาะก

การซื้อขายสิทธิ์และสวมสิทธิ์โดยใจคนไทยเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่านอมินีนะครับพร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับ 2. จัดระเบียบธุรกิจปราบทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวนะก็จะมีการดำเนินการกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการอนุญาตติลาช่านะเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้องสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกโปร่งใสและเป็นธรรม 3. ครับจะมีการสกัดอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดนะตั้งแต่การออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อป้องกันอาวุธและยาเสพติดไม่ให้เข้าถึงประชาชนนะระวังนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมบอกว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครมีอิทธิพลมีบทบาทนักขนาดไหนรัฐบาลปืนย่ำนะจะดำเนินการนะครับจะดำเนินการโดยพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานพร้อมนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการตรวจจับขยายผลถึงต้นต่อและดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็จะบ่มีข้อยกเว้นนะครับเพราะว่ายืนยันแล้วนะครับรัฐบาลยืนยันเลยว่าหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะจับหือถึงต้นตอยึดทรัพย์หือถึงสุดทางนะเป้าหมายบ่ใจเพียงเพิ่มการจับกุมนะครับแต่ต้องยึดแล้วก็ยึดยัดยึดและอายัดทรัพย์สินนะตื่นเจ้ามาดินมันแข็งก็ขอสมาอภัยคุณผู้ฟังฟังกับฟังตัวนะ ขยายผลถึงผู้บงการนะครับแล้วก็นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับจะเร่งกระบวนการเพื่อหื้อทรัพย์สินที่นำไปขายทอดตลาดสามารถนำรายได้มาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนส่วนที่เหลือจึงนำส่งเป็นรายได้ของรัฐนะครับเป้าหมายเป็นชัดเจนนะจะบ่หื้อระบบรัฐถูกใจยังเป็นช่องทางของอาชญากรรมนะครับคนสุจริตต้องทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมประชาชนต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราบปรามอาชญากรรมให้ถึงต้นตอนะครับเจ้าหน้าที่รัฐต้องยืนอยู่ข้างกฎหมายและประชาชนนะพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะรัฐบาลก็ยืนยันนะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังต่อเนื่องโปร่งใสและบ่กลัวอิทธิพลใดๆนะครับเพราะความปลอดภัยของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศต้องมาก่อนเสมอเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและข้อมูลหลากหลายความซื่อสัตย์ยังคงเป็นคุณธรรมหลักที่ไม่เคยล้าสมัยเป็นเข็มทิศที่นำพาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและสง่างามสถานที่สำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมนี้คือโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนของชาติใช้เวลาด้วยมากที่สุดนอกจากครอบครัวความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าการไม่โกหกเรามักจะนิยามความซื่อสัตย์อย่างง่ายๆว่าคือการไม่โกหกแต่สำหรับในทางปฏิบัติแล้วมีทั้งความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการเรียนและการทำงานโดยไม่พึ่งพาการทุจริตหรือการคัดลอกการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนครูหรือแม้กระทั่งตนเองการสอนเรื่องความซื่อสัตย์จึงไม่เพียงแต่การห้ามปรามในสิ่งที่ทำผิดพลาดเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นการสร้างความเข้าใจว่าการกระทำที่ซื่อสัตย์นั้นมีคุณค่าและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจโรงเรียนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการงอกงามของความซื่อสัตย์ผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการประการแรกการเป็นแบบอย่างที่ดีครูอาจารย์ต้องแสดงออกถึงความซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอทั้งในเรื่องการรักษาคำพูดการตัดสินใจที่เป็นธรรมและการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองอย่างเปิดเผยเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดประการที่2การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการยอมรับความจริงนักเรียนต้องรู้สึกว่าพวกเขาไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อกล้าที่จะบอกความจริงหรือยอมรับความผิดพลาดการลงโทษที่สร้างสรรค์และเน้นการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าความซื่อสัตย์คือทางออกที่ดีที่สุดเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากประการที่3การบูรณาการในหลักสูตรด้วยการสอดแทรกแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อตรงเข้าไปในการทำงานกลุ่มการทำโครงงานและการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าคุณธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงการลงทุนในการปลูกฝังความซื่อสัตย์ในวันนี้คือการลงทุนในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโรงเรียนจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมจิตวิญญาณให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรมที่ไม่อาจประเมินค่าได้เป็นเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เยาวชนของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรมสืบไป

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการที่ดีที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฟ้าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิ่นบ่ต้องการอะไรยังนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบ่คือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลศักดิ์พลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสาร impact กับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอ อบต.ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัย

0: ท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
1: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรานะครับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับในรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับรายการที่จะคัดสรรสาระดีๆนะครับข่าวสารการเกษตรรวมทั้งข่าวสารต่างๆนะครับที่น่าสนใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับทางคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศในทุกวันพุธนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับโดยพบกับผมนะครับนายกิติพิษดาชนบทครับนักวิชาการเกษตรครับผม
2: ค่ะดิฉันนางสาวปริกานะคะเกิดสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะ
1: ครับครับก็จะได้สังเกตได้ว่าช่วงนี้นะครับจังหวัดลำพูนของเราโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยจะประสบกับภาวะที่ฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองนะครับที่เป็นข่าวคราวอยู่ก็ทางจังหวัดน่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องของฝนตกแช่ที่เขาว่าเรียนบอมนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากก็ซึ่งสร้างความเสียหายนะครับซึ่งการพยากรณ์อากาศ7วันในบริเวณภาคเหนือเนี่ยระหว่างวันที่24ถึง30สิงหาคม2569นะครับโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ 31-35 นะครับต่ำสุดก็อยู่ประมาณ 23-28 องศานะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังนะครับ
2: ค่ะระมัดระวังในเรื่องของพืชสวนพืชไร่นะคะพืชผักอย่างนี้ค่ะสำหรับฝนที่ตกชุกในระยะนี้นะคะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงแล้วก็เกษตรกรนะคะควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะคะและแบคทีเรียนะคะเช่นโรครากเน่าเป็นต้นนะคะในส่วนของพืชสวนนะคะสำหรับ

0: ผลไม้นะคะที่อยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเกษตรกรนะคะไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียแล้วก็ร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้นะคะกองอยู่ในบริเวณสวนนะคะแต่ว่าเราควรนำไปกำจัดนะคะนอกแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและศัตรูพืชค่ะในด้านปศุสัตว์นะคะเกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนนะคะไม่ให้รั่วซึมค่ะและก็เผาแผงกำบังฝนสาดนะคะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติค่ะรวมทั้งนะคะไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานอันนี้เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้นะคะอื่นๆนะคะสำหรับพื้นที่ขังนะคะที่มีน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมานะคะระดับน้ำนะคะลดลงแล้วนะคะเกษตรกรก็ควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนแล้วก็แหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิมค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นข้อระวังนะครับโดยเฉพาะพอน้ำท่วมเนี่ยเรื่องของที่จะเป็นปัญหาก็เรื่องของปศุสัตว์นะครับเพราะว่าในพื้นที่มันโดนน้ำท่วมพวกปศุสัตว์พวกวัวพวกอะไรที่เราเลี้ยงไว้อะมันก็ไม่สามารถที่จะไปกินหญ้ากินอะไรที่โดนน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของพืชอาหารสัตว์วัสดุอาหารสัตว์พวกฟางพวกอะไรเงี้ยหากสามารถที่จะเก็บกักตุนหรือว่าอะไรเตรียมพร้อมไว้ก็น่าจะดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทางเลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงวัวที่ไปเป็นวัวเนื้อนะครับอันนี้ก็ให้เตรียมความพร้อมแล้วก็เรามาระวังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการคาดการฤดูฝนปี69อันนี้เราก็เอามาทวนกันอีกทีนะครับโดย4ช่วงฤดูฝนนะครับของปี69ของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ช่วงคือช่วงที่1เริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยก็คือกลางพฤษภาคมถึงมิถุนายนอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับช่วงปลายช่วงที่2นี่ก็คือฝนทิ้งช่วงก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมช่วงที่3ซึ่งกำลังที่เราประสบอยู่เนี่ยก็คือสิงหาคมถึงกันยายนอันนี้จะเป็นช่วงที่เสี่ยงแล้วก็อันตรายที่สุดนะครับเนื่องจากมีการฝนชุกหนาแน่นนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อันนี้ก็จะสิงหากันยาอีก2เดือนโดยเฉพาะถ้ามีพายุเข้ามาเสริมอ่ะซึ่งตอนนี้ทางน่านและเชียงรายก็มีพายุที่เข้ามาพัดผ่านจากลาวเข้ามาอันนี้ก็ให้มาระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ช่วงที่4เนี่ยตุลาคมเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูกาลอันนี้ก็จะไปฝนต้นหนาวอันนี้ก็จะสางซากันแล้วนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรเนี่ยก็เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่และข้อมูลนะติดตามพยากรณ์อากาศใกล้ชิดการดูแลรักษาต้นพืชนะตัดแต่งกิ่งและค้ำยันป้องกันลมพายุนะครับใช้ชีวพันธุ์โดยเฉพาะพวกไตรโคเดอร์มานะครับที่ป้องกันเชื้อราอันนี้จะพอมันร้อนชื้นหรือว่ามีความชื้นมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อราเชื้อราสังเกตได้ไงถ้าเราในสวนผลไม้หรือว่าสวนของเรามีเห็ดขึ้นมีอะไรขึ้นเนี่ยก็สังเกตได้ว่าเชื้อราเพราะว่าเห็ดมันก็คือเชื้อราอันนี้เราก็ย้ำไปอีกทีนึงเห็ดก็คือเชื้อราพอเห็ดขึ้นแสดงว่าสภาพภูมิอากาศในส่วนของเราในส่วนผลไม้เนี่ยมันเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเชื้อราที่อยู่ตามโคนน่ะที่อยู่ที่อับชื้นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็การจัดการผลผลิตและโรคพืชเนี่ยใช้ชีวพันธุ์คุมโรคพืชในช่วงความเสี่ยงสูงและทยอยกับเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดความเสียหายจากลมแมลงก็อย่างที่เราเคยแจ้งไปแล้วพืชเนี่ยมันได้อาหารจากการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงก็คือมันต้องมีแสงเพราะฉะนั้นสภาวะอากาศที่มันคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนี่ยไม่มีแสงแดดมันก็เหมือนกับว่าต้นไม้ไม่ได้สังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงมันก็ไม่มีอาหารมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้กินข้าวมันก็เป็นช่วงที่ภาวะอ่อนแอนะครับยิ่งมาปรากฏว่าพื้นน้ำท่วมขังน้ำแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเสริมกันไปจะทำให้โลกอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่มีแสงแดดฝนตกน้ำแช่อย่างเงี้ยก็ให้มันระวังแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของต้นพืชนะครับโดยเฉพาะพืชไม้ผลเศรษฐกิจอย่างเช่นทุเรียนที่กำลังปลูกกันเยอะแล้วก็ให้ผลผลิตตอนนี้แล้วก็ลำไยอย่างเงี้ยทุเรียนนี่ก็บางส่วนเนี่ยปลูกอยู่เชิงดอยเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่บางส่วนเนี่ยที่มันอยู่ล่องเขาหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นน้ำแช่น้ำท่วมขังอันนี้ก็ให้ติดตามนะครับถ้าเป็นอันนี้ก็ติดตามไปนะครับแล้วก็อีกแอปนึงอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของทางรัฐของรัฐนะครับชื่อแอปทางรัฐเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามนะครับติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ได้ผ่านแอป แอปทางรัฐนะครับในเมนูการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนนะครับเรามีการแจ้งเตือนภัยเนี่ยประกาศและเตือนภัยทางธรรมชาตินะครับสภาพอากาศทั่วไปรายงานประจำเนี่ยในแอปทางรัฐที่เราใช้ที่เราเคยโหลดมายุคนั่นนะครับยุคนู่นนะครับนะเราก็มาสามารถมาเปิดแล้วก็ติดตามได้ซึ่งเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นเว็บของทางราชการนี่แหละครับทางมีข้อมูลกรมอุตุนะครับท่านก็สามารถที่จะดูข้อมูลเรื่องของดินฟ้าอากาศนะฝนลมฝนอะไรต่างๆเป็นรายอำเภอรายพื้นที่รายจังหวัดเพราะนั้นอย่างจังหวัดลำพูนของเราที่เราต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นทางของลีทุ่งหอช้างสายใต้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีการขยายถนนอะไรต่างๆเรื่องของการสัญจรอะไรต่างๆเงี้ยก็ต้องติดตามนะครับ
0: ค่ะในช่วงฝนตกอย่างนี้นะคะก็มีดินโคลนตะลมอะค่ะแล้วถ้าเรารู้ทันเราก็ปลอดภัยได้สัญญาณเตือนเตรียมพร้อมไม่ประมาทค่ะสัญญาณเตือนอันตรายใกล้ตัวนะคะอันหลับแรกนะคะมีรอยร้าวใหม่แล้วก็เบิร์นพื้นดินค่ะผนังหรือว่าถนนอย่างเงี้ยค่ะมีรอยแตกร้าวค่ะน้ำในลำห้วยขุ่นค่ะผิดปกติหรือว่ามีเศษไม้จำนวนมากแล้วก็ได้ยินเสียงผิดปกติค่ะเช่นมีของหรือว่าดินเคลื่อนไหวตัวเงี้ยค่ะต้นไม้เสาไฟหรือว่ารั้วน่ะเอียงผิดปกติอย่างงี้ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายๆวันหลายๆชั่วโมงค่ะหากเกิดเหตุนะคะต้องทำยังไงค่ะตั้งสติค่ะอย่าจืนตัวนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ค่ะแล้วรีบหนีห่างจากแนวการเคลื่อนไหวของดินค่ะที่ยังเป็นพื้นที่สูงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปยังจุดปลอดภัยค่ะตามเส้นทางที่คุ้นเคยแล้วก็หรือจุดที่นัดพบอันนี้ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนผู้อื่นนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะของจากหน่วยงานภาครัฐห้ามทำสุ่มเสี่ยงอันตรายมีอะไรบ้างค่ะอย่าอยู่ใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลาดชันค่ะแล้วก็อย่าขับรถค่ะฝ่าน้ำหรือว่าถ่ายรูปในพื้นที่เสี่ยงอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็อย่าอยู่ใต้หน้าผาหรือว่าแนวที่มีดินหินอันนี้ค่ะร่วงลงมาค่ะแล้วก็อย่าลุยน้ำหรือว่าผ่านทางน้ำที่ไหลเชี่ยวอันนี้เป็นวิธีป้องกันค่ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรต่างๆเงี้ยบางทีมันก็เข้าใจมันเจอสถานการณ์ก็อยากจะถ่ายบันทึกแชร์แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีอย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นคนต่างพื้นที่เข้าไปเราไม่รู้บางทีเราเดินไปมันไปเจอหลุมเจออะไรเงี้ยเราอาจจะตกลงไปเลยหรือไม่ก็อาจจะคนในพื้นที่นี่แหละแต่ว่าพอมันน้ำมันท่วมมันอะไรมันเกิดการกัดเซาะหรือว่ามันมีหลุมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเดินไปอย่างเงี้ยเราเดินตามถนนเติมตามแนวถนนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะตกหลุมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันระดับน้ำมันไม่สูงแต่ว่าหลุมมันลึกอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเกิดบาดเจ็บอันตรายได้อันนี้ก็ให้เรามาระวังหรือแม้แต่โทรศัพท์โซเชียลอะไรต่างๆเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นฝนที่มีการฝนฟ้าคะนองด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจเสี่ยงต่อเรื่องของการฟ้าผ่าอะไรต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องให้มันระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้ามันจำเป็นต้องถ่ายจริงๆแล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้การซูมใช้การอะไรอย่างเงี้ยเอาน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดก็เราก็คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตนะชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ฟังเรื่องของการประกาศนะครับประกาศเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเชื่อว่าทางจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยทางโซนสายใต้ฮะลีทุ่งหัวช้างเนี่ยเราจะมีสถานีตรวจวัดระดับน้ำนะครับในน้ำลีในระดับน้ำห้วยน้ำคลองอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ฟังประกาศนะครับประกาศจากชุมชนหรือไม่ก็จะมีเรื่องของข้อความที่แจ้งเตือนทางปภ.อะไรเนี่ยแจ้งเป็นภัยว่าระดับน้ำอะไรอยู่ในภาวะวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ให้เตรียมพร้อมนะครับเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็อย่าได้ประมาทเนาะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่3ช่วงวิกฤตเลยแหละของฤดูฝนก็อีกประมาณสิงหากันยาวตุลาก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็อดทนกันอีกนิดนะครับก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะอันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนจากสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการ ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเล่มเขียวของพี่น้องเกษตรกรอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเรื่องของเตือนภัยพิบัติอะไรต่างๆหากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมเกษตรอำเภอเกษตรตำบลอย่างที่เราทราบกันของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเข้ามาแจ้งนะครับข้อมูลแจ้งช่วงไหนข้อมูลถึงจะตรงจังหวะการขึ้นทะเบียนตามอายุพืชอันนี้ครับแจ้งหลังปลูกตามช่วงเวลาเพื่อให้ตรวจแปลงได้ง่ายอันนี้ก็อย่างที่เราทราบครับว่าพี่น้องเกษตรกรก็มีเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างเกษตรตำบลอย่างเงี้ยบางทีบางท่านเนี่ยก็ดู2ตำบล3ตำบลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทั่วถึงหากเรามีระยะเวลานะครับที่ไปแจ้งให้ตรงเนี่ยมันก็จะสะดวกต่อการตรวจแปลงได้ง่ายนะครับข้าวโพดเนี่ยหลังปลูกประมาณ 15-60 วันก็คือประมาณครึ่งเดือนถึง2เดือน 15-60 วันก็คือไม่เกิน2เดือนจำตัวเลขง่ายๆนะครับ 15-60 วันเนี่ยก็จะสามารถที่จะแจ้งขึ้นทะเบียนได้นะครับ2มันสำปะหลังเนี่ยหลังปลูกประมาณ 15-60 วันนะครับก็ไปแจ้งขึ้นทะเบียนก็จะสะดวกต่อการตรวจไม้ผลไม้ยืนต้นหลังปลูกไม่น้อยกว่า30วันและปรับปรุงทุกปีถ้ายังยืนต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลปรับปรุงทุกปีเนี่ยบางทีเราปลูกไปเราอาจจะไม่ใช่ปลูกใหม่อาจเป็นต้นเก่าเนี่ยเราต้องไปปรับปรุงบางทีเราแจ้งไปอย่างเงี้ย40 50ต้นอย่างเงี้ยบางทีมันโค่นมันล้มอะไรต่างๆก็จะได้ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนาะผักไม้ดอกเห็ดอันนี้หลังปลูกไม่น้อยกว่า15วันหรือปรับเพื่อเปลี่ยนรอบการผลิตไม่น้อยกว่า15วันประมาณ2อาทิตย์จำง่ายๆ2อาทิตย์พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไป2อาทิตย์เราก็แจ้งขึ้นทะเบียนได้จำตัวเลขง่ายๆนะครับ15วันก็1รอบวันพระ8ค่ำ15ค่ำสิพอครบ15ค่ำก็ไปแจ้งนั่นแหละครับนั่นแหละครับถั่วงอกผำหลังพ่อเลี้ยงไม่น่ากว่า3วันอันนี้มันจะเร็วหน่อยเนาะถั่วงอกผำเนี่ยพอมันจากถั่วเขียวเป็นถั่วงอกแล้วมันปุ๊บปั๊บ3วันที่เป็นคอนโดอะไรต่างๆก็แจ้งนะครับกิจกรรมอื่นให้ดูช่วงเวลาตามชนิดพืชและคู่มือของปี2569อันนี้ก็ติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลนะครับเตรียมข้อมูลก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจก็ระบุวันปลูกอันนี้เราก็จดใส่ปฏิทินข้างฝาเรานะครับแล้วก็พื้นที่ก็ขนาดกี่ไร่กี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม้ผลก็กี่ต้นถ้าเป็นพืชไร่ก็กี่ไร่อย่างเงี้ยครับ okay. ผลผลิตที่เราเคยปลูกเคยได้เนี่ยครับและกิจกรรมเนี่ยให้มันถูกต้องตรงตามวันที่ที่เราแจ้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาอุทกภัยหรือว่าวาตภัยก็คือเรื่องของน้ำท่วมลมพายุอะไรต่างๆมามันจะได้เป็นข้อมูลที่ตรงนะครับทั้งข้อมูลตรงลายแปลงข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่เวลาให้การช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยก็ดีหรือว่าให้พวกพันธุ์พืชพันธุ์อะไรช่วยเหลือเงี้ยมันจะได้ถูกต้องตรงตามความต้องการนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ปลอดภัยเนาะบางทีมันเป็นตัวเกษตรกรเองก็จะได้ปลอดภัยบางทีข้อมูลพวกเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่กลับให้ทางราชการมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่ว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่มันก็จะมีความผิดนะพอเวลาเจ้าหน้าที่ไปทำงานเนี่ยถ้ามันเป็นข้อมูลเท็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะโดนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ลำบากใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องตรงตามในพื้นที่ก็จะดีที่สุดเนาะครับผม
0: ค่ะแล้วก็มาย้ำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนพืชเกษตรกันอีกทีนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะเกษตรกรนะคะแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็พื้นที่ปลูกค่ะแล้วก็บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกลางค่ะแล้วก็รับขึ้นการยืนยันการขึ้นทะเบียนอันนี้เอกสารที่ต้องใช้นะคะมีบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ์หรือว่าหนังสือรับรองเล่มเขียวนั่นเองค่ะข้อมูลแปลงปลูกค่ะแล้วก็ภาพถ่ายแปลงปลูกค่ะอันนี้สามารถไปขึ้นทะเบียนได้เลยนะคะที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะทุกจังหวัดค่ะ
1: นะครับมาต่อกันที่ เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับเกณฑ์เงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรนะครับอันนี้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเช็คสิทธิ์และอัตราเงินช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะครับอันนี้อ้างอิงจากหลักเกณฑ์วิธีการปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2564นะครับเงื่อนไขสำคัญคือต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยพิบัติอันนี้สำคัญที่เราย้ำว่าให้ไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะประมาณพันพัวแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานเนี่ยในการจ่ายเงินชดเชยอย่างนี้ครับด้านพืชช่วยเหลือเป็นเงินดังนี้นะครับพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิงนะครับครัวเรือนไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะครับข้าวเนี้ย 2,240 บาทน
0: ะ
1: ครับจำไว้ดีนะครับข้าว 2,240 บาทพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี้ย 6,800 บาทต่อไร่อันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอย่างข้าวเนี่ยท่านมี10ไร่10 15ไร่เนี่ยก็ได้ประมาณ 20,000 นะครับพืชไร่พืชผักเนี่ยก็ถ้ามี10ไร่ก็ 30,000 ไม้ผลไม้ยืนต้นนะอย่างเช่นทุเรียนลำไยเนี่ยก็คูณ10เข้าไปก็จะประมาณ 60,000 นะครับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นชะงักนะครับไม่ใช่ตายสิ้นเชิงต้นไม่ตายแต่โตช้าหรือผลผลิตเสียหายอันนี้ 3,400 เนาะถ้าตายสิ้นเชิงเนี่ยได้ 6,800 ถ้าหยุดชะงักยืนต้นหยุดชะงักต้นไม่ตายแต่โตช้าเนี่ยได้ 3,400 นะครับแปลงถูกดินโคลนทับถมเพาะปลูกไม่ได้และรัฐเข้าช่วยไม่ไ

0: เกณฑ์เรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นหยุดชะงักอันนี้ก็ 3,400 เราก็ต้องมาพิสูจน์กันก่อนนะว่ามันมันยืนต้นมันหยุดชะงักจริงๆนะครับอันนี้ก็มีก็จะมีคณะกรรมการที่ลงไปตรวจอีกทีนึงนะครับที่เรารายงานไปครั้งก่อนก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับมีท้องถิ่นเป็นเทศบาลอบต.ก็แล้วแต่ท้องที่มีเกษตรตำบลนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเขาตั้งเข้ามาแล้วเขาไปตรวจสอบพิสูจน์ทราบแล้วก็จ่ายเงินชดเชยดังนั้นนะสำคัญแล้วก็ย้ำอีกทีว่าต้องขึ้นนะมันเป็นหัวใจเล่มเขียวเนี่ยมันเหมือนแบบบัตรประชาชนเกษตรกรอ่ะพูดง่ายๆเหมือนทะเบียนบ้านเกษตรกรอ่
1: ะ
0: ท่านต้องมีถึงจะได้รับการช่วยเหลือนะครับทีนี้ก็จะมาอีกด้านประมงเมื่อกี้ด้านพืชไปแล้วด้านประมงเนี่ยกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเล 12,350 บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ติดทะเลของเราก็จะมีแค่สัตว์ประมงสัตว์น้ำจืดนะที่ดอยเต่าเนี่ยที่อ่างทางลี้เงี้ยที่เป็นปลากระชังปลาหรือสัตว์น้ำอื่นในบ่อดินนาข้าวหรือล่องสวนอันนี้ก็ 4,880 บาทต่อไร่ไม่เกิน5ไร่อันนี้จะเข้าเกณฑ์ของเราท่านที่เลี้ยงปลาในไร่นาหรือว่าแม่น้ำปิงแม่น้ำเนี่ย ที่ท่านเลี้ยงนะก็อยู่ที่ 4,880 บาทต่อไร่อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ประมงนะประมงอำเภอประมงจังหวัดก็จะไปพิสูจน์กันสระน้ำในกระชังหรือบ่อซีเมนต์นี่390บาทต่อตารางเมตรเนี่ยชัดเจนนะปลากระชังหรือในบ่อซีเมนต์บางทีท่านเป็นเรื่องของการบ่อไม่ได้อยากขุดบ่อแต่ว่าเลี้ยงเป็นบ่อกระชังเวลาน้ำหลากมาท่วมอันนี้ก็ได้รับความเสียหายนะ
1: มาด้านประตูสัตว์กันบ้างค่ะสัตว์ตายหรือว่าสูญหายค่ะโคค่ะได้รับประมาณ 13,000 ถึง 35,000 บาทต่อตัวค่ะแต่ว่ากรณีนี้นะคะไม่เกิน5ตัวกระบือ 15,000 ถึง 39,000บาทต่อตัวค่ะก็ไม่เกิน5ตัวเหมือนกันค่ะสุกรค่ะ 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อตัวก็ไม่เกิน10ตัวนะคะแพะเกะนะคะ 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อตัวอันนี้รับได้ประมาณไม่เกิน10ตัวค่ะไก่พื้นเมืองไข่ง่วงนี่ค่ะ30บาทถึง80บาทต่อตัวไม่เกิน300ตัวไก่ไก่ไข่เป็ดค่ะเป็ดไข่ค่ะประมาณ30ถึง100บาทต่อตัวนะคะรับได้ไม่เกิน 1,000 ตัวค่ะไก่เนื้อ20ถึง50บาทต่อตัวค่ะรับได้ไม่เกิน 1,000 บาท 1,000 ตัวค่ะเป็ดเนื้อเป็ดเทศอย่างนี้ก็ได้30ถึง80บาทต่อตัวและรับได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อตัวค่ะพวกแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายนะคะก็รับได้เหมือนกัน3,180 บาทต่อไร่นะคะกรณีนี้ก็ไม่เกิน30ได้รับได้ไม่เกิน30ไร่ค่ะมะเร็งเศรษฐกิจก็รับได้ค่ะเช่นผึ้งชันโลงแล้วก็ครั่งจิ้งหรีดอย่างนี้ค่ะช่วยเหลือตามจริงและไม่เกิน30รังต่อต้นต่อบ่อการเกษตรอื่นๆนะคะปรับเกียร์พื้นที่ไถปรวนยกร่องทำคันดินใหม่อย่างนี้ค่ะ2,500 บาทต่อไร่และก็ไม่เกิน15ไร่นาเกลือทะเลก็ได้ประมาณ 3,666 บาทต่อไร่กรณีนี้ก็ไม่เกิน30ไร่เช่นกันค่ะ
0: ก็เรียกว่าวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเรื่องของการเตือนภัยสภาพอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของความเสียหายพืชผลเกษตรตลอดจนแนวทางการได้รับการช่วยเหลือในการชดเชยจากภาครัฐก็ย้ำกันอีกทีนะครับท่านที่นะครับยังไม่ไปขึ้นทะเบียนให้รีบไปขึ้นนะครับในห้วงเวลาที่เราจะชี้แจงไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรเมื่อได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนลำไยของเรานะครับก็ให้รีบไปแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีข่าวฝากเกี่ยวกับเรื่องของลำไยเบี้ยวเขียว
1: ค่ะลำพูน GI นะคะมีคุณภาพดีหอมหวานกรอบอร่อยค่ะจำหน่ายลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน GI น้ำหนัก 4.5 กิโลกรัมค่ะตะกร้าละ500บาทค่ะห้ามพลาดนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ100กิโลกรัมเท่านั้นอันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะผ่านไปรษณีย์ไทยเองนั่นเองค่ะสั่งซื้อได้ที่นายเดชนะค่ะเงาแดงโทรนะคะ 081112

0: 9167ค่ะย้ำนะคะโทร0811123967ค่ะมีข่าวนึงค่ะจ
1: ัง
0: หวัดลำพูนค่ะรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยค่ะ
1: ครับ
0: รับบริจาคนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ค่ะและสิ่งของที่จำเป็นนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านค่ะบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนค่ะแห่งใหม่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือว่าเปิดรับบริจาคตั้งแต่นะคะบัดนี้นะคะจนถึงวันที่4กันยาค่ะสอบถามข้อมูลบริจาคสิ่งของได้ที่สำนักงานจังหวัดลำพูนค่ะสามารถโทรสอบถามได้เบอร์โทร089-203-4145ค่ะ
1: ครับก็ครบถ้วนเนาะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพุธเว้นวันพุธนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพ.ร.ก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพ.ร.ก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น 80% อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Serviceระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทางนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573 สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามจุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนอง
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: รายการค้นเพื่อคนลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนคลื่นหน้าปัดวิทยุโดยทีมข่าวและรายการคุณภาพที่คุณไว้วางใจที่นี่ทุกวันนะคะ
13: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองลำพูนศรัทธานำทางสืบสานวัฒนธรรมล้านนากับงานสลักย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26กันยายน2569ณวัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนภายในงานพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขบวนแห่ต้นสลากย้อมภาคกลางคืนขบวนแห่ต้นสลากย้อมภาคกลางวันเริ่มจากสี่แยกประตูลี้เข้าวัดพระธาตุอริปูนชัยวรมหาวิหารการประกวดต้นสลากย้อมสูง12เมตรชมนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวันสุดท้ายพิธีถวายต้นสลากย้อมและสลากพัดทั้งหมดสำหรับงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนคือการถวายทานในรูปแบบต้นสลากที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามสูงใหญ่โดดเด่นที่แสดงออกถึงความสามัคคีและภูมิปัญญาของชุมชนล้านนาที่สืบทอดต่อเนื่องมาหลายร้อยปี
12: ร่วมติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดลำพูนกับรายการข่าวลำพูนข่าวลำพูนตรงเวลาน่าฟังสั่งสมความรู้สู่ประชาชนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
18: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
20: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: มการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหานกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้า

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกราเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและประธานการประชุม1ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น180อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30 กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่16 ถึง 22 สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8 ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุด90%เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือเนติโลในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดินไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำ65%และอาจสูงถึง90%ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ตกเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริชยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะ ทั้งนี้ดาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
1: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลี่ดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
11: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนฉะนั้นชิดาสันทองรายงาน
1: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
12: พลอากาศเอกชนิดพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: เป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นข้ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
12: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้
15: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
16: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
17: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนเนี้ยนะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง 21-24 ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมและส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
16: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
18: นายสุภัสสีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตร ขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

พาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป6-5ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป5-1ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไสการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญ

0: รางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ไทรแอนชายไทม์ไทรแอนหญิงโรดเรซชายและโรดเรซหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาร์ดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ไทรแอนและโรดเรซชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายด้วยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
1: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1และ2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเขาก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
0: ่น่านพิมพิชยาโกกรามกล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตผ่านิชคาดนาครายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.33 เมตรและเวลา 5:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 90 เซนติเมตรและเวลา 2:07 น. ีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้อีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้ปัจจัยโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมครับผมนายประวินเสนาโคชวงศ์นะครับอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนครับ
0: ครับประพงษ์ทองรวยครับนิติกรปฏิบัติการครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่รายการมองลำพูนกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับวันนี้เป็นท่านสาวมาเนาะ
1: ครับ
0: ท่านเป็นอัยการอยู่สำนักงานคดีอัยการเยาวชน
1: ใช่ครับผมสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนครับผม
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะพูดกันแน่นอนต้องเป็นเรื่องเยาวชนแน่
1: แน่แน่นอนครับผมต้องเป็นเรื่องเยาวชนและครอบครัวนะครับผม
0: มีเรื่องอะไรช่วงนี้น่าสนใจไหมครับที่
1: ครับผมช่วงนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นกันอีกแล้วนะครับกับการที่เด็กหรือเยาวชนนะครับกระทำความผิดนะครับเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างในสังเป็นอย่างวงกว้างในสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกราดยิงของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครนะครับ
0: คราวที่แล้วตอนที่มาถ้าจำไม่ผิดก็กราดยิงเนี่ยแหละครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งในเรื่องกราดยิงเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ครับเรื่องราวเป็นไงครับ
1: ก
0: ็ที่เราจะให้ความรู้ทางกฎหมายวันนี
1: ้ก็คือเท่าที่เห็นนะครับมีการถกเถียงกันว่าเวลาเด็กหรือว่าเยาวชนนะครับกระทำความผิดสังคมจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าโทษที่เด็กและเยาวชนได้รับเวลากระทำความผิดเนี่ยทำไมมันช่างน้อยเหลือเกิน
0: ทำไมไม่ประหารมันไปเลย
1: ใช่ครับทำไมไม่เอาเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยไปจำคุกเหมือนกับผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าเด็กเวลากระทำความผิดหรือเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีและมีขั้นตอนอย่างไร
0: บ้าง
1: นะครับผมแล้วก็เป้าประสงค์ของการดำเนินคดีเด็กและเยาวชนเนี่ยมีเป้าประสงค์วัตถุประสงค์อย่างไรนะครับแตกต่างกับการดำเนินคดีของผู้ใหญ่อย่างไร
0: ก็อย่าว่าแต่เด็กเลยเนาะเพราะในความเป็นจริงคือต่อให้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางคนเราตลอดชีวิตก็ไม่เคยโดนดำเนินคดีครับก็ไม่ทราบหรอกขั้นตอนการถูกดำเนินคดีเป็นอย่างไร
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งเด็กยิ่งเรายิ่งมีขั้นตอนเป็นพิเศษนะคร
1: ับ
0: ก็ตรงนี้ก็รบกวนท่านสาวลองอธิบายให้ฟัง
1: ได้ครับผม
0: ว่ามันเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราเกริ่นขั้นตอนของผู้ใหญ่เบื้องต้นนิดนึงนะครับก็คือเวลาผู้ใหญ่กระทำความผิดนะครับก็จะถูกตำรวจนะครับพนักงานสอบสวนนะครับเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำความเห็นเสนอสำนวนมานะครับว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานใดบ้างนะครับแล้วก็พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสำนวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่อไปถ้าทำความผิดจริงนะครับก็จะมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลมีการสืบพยานหลักฐานในศาลนะครับจนศาลพิพากษาลงโทษนำตัวจำเลยเนี่ยไปรับโทษทันนะครับก็คือไปขังในเรือนจำนะครับภายใต้การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์นะครับผมวัตถุประสงค์ของการเอาผู้ใหญ่ไปขังคุกเนี่ยพี่ตีคิดว่าเราเอาผู้ใหญ่ที่เป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยไปขังคุกเวลาทำผิดเนี่ยทำไมครับพี่ตี
0: ก็เป็นการลงโทษนะครับ
1: เป็นการลงโทษใช่ไหมครับ คือเวลาทำผิดเนี่ยมันควรต้องได้รับโทษอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมทำผิดก็
0: จำกัดอิสรภาพไป
1: จำกัดอิสรภาพเป็นการแยกตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยคนนั้นออกจากสังคมใช่ไหมครับผมหรือบางอย่างอาจจะมองว่าเป็นการทดแทนการแก้แค้นในสิ่งที่ผู้เสียหายได้รับนะครับผมก็ต้องไปถูกแยกออกจากสังคมไปถูกจำกัดอิสรภาพ
0: หรือบางเรื่องที่เขาเรียกว่าตายตกตามกัน
1: ตายตกตามกันไปครับ
0: โดนประหาร
1: มีระยะเวลาตามที่ศาลพิพากษาใช่ไหมครับผมทีนี้แล้วเราทำไมเราถึงแยกการดำเนินพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเนี่ยออกมาจากการดำเนินคดีอาญาของผู้ใหญ่แสดงว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราแยกสำนักงานอัยการออกมาดำเนินเฉพาะคดีเด็กและเยาวชนศาลก็แยกศาลออกมาเป็นพิเศษนะครับเป็นศาลที่ดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนก็คือศาลเยาวชนนะครับทำไมเราต้องแยกนะครับเพราะว่าหลักคิดในการเอาเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปลงโทษเวลาเขาทำผิดเนี่ยมันมีหลักคิดและเป้าประสงค์ต่างกัน
0: ยังไงครับ
1: เด็กเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับแนวคิดของเวลาพ่อแม่มีการเลี้ยงเด็กเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่ติแต่ก่อนเนี่ยเวลาลูกหลานดื้อเราทำยังไงครับพี่ติ
0: ฟาด
1: ไม่ยั้งนะครับไม้เรียวอาบน้ำตานะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่พอเรามีงานศึกษามากขึ้นนะครับผมเราก็มีความรู้มากขึ้นว่าการตีเด็กการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยเวลาเด็กทำผิดพลาดเด็กงอแงดื้อนะครับเวลาเด็กดื้อเนี่ยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยไม่ได้ผลดีเสมอไปใช่ไหมครับผมฉะนั้นเวลาเราให้ความรุนแรงกับเขาเนี่ย สิ่งที่เขาจะรับเนี่ยเขาจะทำไมครับพี่ติเด็กบางคนอาจจะรู้สึกกลัวไม่กล้าทำไม่กล้าดื้ออ
0: าจจะเหมือนอาจจะเหมือนว่าปรับปรุงตัวแต่จริงๆเป็นการยำเกรงมากกว่าคือกลัวที่จะถูกลงโทษอีกครั้ง
1: ใช่ครับพี่ติ
0: เอ๊ะแต่จริงๆมันตามหลักมันก็เหมือนกับว่าเออก็เขาก็กลัวการกระทำความผิดมันก็น่าจะดีนี่ครับ
1: ใช่ครับพี่ติหรืออาจจะมีเด็กบางเด็กเยาวชนบางคนที่ว่าเวลาพ่อแม่ตีอาจจะชินกับความรุนแรง
0: มันเป็นอย่างนี
1: ้ใช่ไหมครับเขาทำผิดเขาถูกตีเขาทนได้เขาก็ทำต่อหรือเขาอาจจะส่งต่อความรุนแรงไปให้กับเพื่อนที่เป็นเด็กด้วยกันเองก็ได้ใช่ไหมครับ
0: จุดเริ่มต้นเล็ก
1: ใช่ครับจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับฉะนั้นแนวคิดของการเลี้ยงดูเด็กสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม้เรียวฟาดไม่ได้ใช้ไม้ตีเหมือนยุคเก่าๆอาจจะมีบ้างถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะใช้การพูดคุยหรือใช้การลงโทษด้วยวิธีอื่นนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเด็ก
0: เหมือนที่เขาแก้กฎหมายล่าสุดนี้ที่บอกว่าพ่อแม่ให้สั่งสอนเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแบบสั่งสอนได้อะแต่ว่าถ้าเดิมมันจะไม่มีข้อความที่บอกว่าในลักษณะที่แบบว่าทรมาน
1: ใช่ครับอ
0: ะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ก่อนก็คือเราให้อำนาจพ่อแม่ในการ
0: เต็มที่เลย
1: ลงโทษเด็กได้ตามสมควรซึ่งตามสมควรเนี่ยก็ถือว่า
0: สมควรของใคร
1: สมควรของใครนะครับแล้วก็ถือว่าทำได้รุนแรงประมาณนึงแต่กฎหมายใหม่เนี่ยก็มีการแก้ให้สอดคล้องกับแนวความคิดแล้วก็องค์ความรู้สมัยใหม่นะครับ ก็คือเราลงโทษเด็กได้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเด็กแต่เราใช้การลงโทษด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ความรุนแรงนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยมันคือแนวคิดเดียวกันกับการลงโทษเด็กคือเวลาพ่อแม่ทำร้ายเนี่ยพ่อแม่ตีเด็กเนี่ยอาจจะเด็กดื้อเด็กแกล้งกันอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเด็กทำผิดกฎหมายเนี่ยเด็กจะถูกดำเนินคดีโดยรัฐใช่ไหมครับ แนวคิดในการลงโทษเด็กเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับก็เลยมีการแยกศาลเยาวชนและครอบครัวออกมาจากคดีศาลจังหวัดหรือว่าคดีผู้ใหญ่นะครับผมเนื่องด้วยแนวคิดการลงโทษเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือกฎหมายเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ได้มองว่าเราควรจะลงโทษเด็กให้เหมือนกับผู้ใหญ
0: ่
1: เด็กทำผิดเป็นเรื่องปกติของเด็กการทำผิดเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนลูกเราดื้อเพียงแต่ว่าลูกเราจะทำผิดคือทำในสิ่งที่ผิดมารยาทผิดศีลธรรม
0: ครับ
1: อาจจะดื้อกับเราไม่ฟังคำสั่งเรานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการดื้อทำผิดกฎหมายฉะนั้นหลักการเดียวกันนะครับคือการถูกลงโทษก็จำเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเด็กทำผิดถูกลงโทษโดยรัฐเนี่ยการลงโทษเด็กเนี่ยควรจะสอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเด็กนะครับผม
0: ครับผมเข้าใจได้
1: โอเคครับผมอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือเพื่อให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าทำไมเราถึงแยกเด็กออกจากผู้ใหญ่เพราะว่าเราเนี่ยมุ่งประสงค์คือเพื่อแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเด็กเนี่ยครับทำผิดเพราะว่าอะไรเขาอายุน้อยใช่ไหมครับสติปัญญาความยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็การเรียนรู้ประสบการณ์ของเขายังน้อยอยู่นะครับผม
0: คือโตไปอ่ะยังไงก็ต้องไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคม
1: แน่นอนครับพี่ติ
0: ถ้ารีบไปโดนขังคุกซะตั้งแต่วันนี
1: ้
0: วันหน้าเราก็อาจจะมีนอช
1: อใช่ครับผมถ้าเราเอาเด็กนะครับไปขังปะปนกับในเรือนจำของผู้ใหญ
0: ่
1: เด็กก็จะได้รับอะไรครับพี่ติ
0: สกิลเพิ่ม
1: ได้รับสกิลเพิ่มนะครับเป็นกลายเป็นวัยรุ่นที่มีประสบการณ์มากขึ้น
0: พร้อมที่จะกระทำความผิดมากขึ
1: ้
0: น
1: ใช่ครับก็คือเด็กก็ซึมซับจากผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นฉะนั้นเราเลยแยกการดำเนินคดีเด็กออกมานะครับอย่างที่บอกนะครับคือเด็กเนี่ยเราทำผิดเกิดจากการที่ว่าวุฒิภาวะการควบคุมอารมณ์ยังน้อยอยู่นะครับผมความยับยั้งชั่งใจรวมถึงที่สำคัญครับพี่ติเด็กเนี่ยซึมซับจากอะไรครับพี่ติ
0: คนรอบตัวไง
1: ถูกต้องครับพี่ติเด็กซึมซับจากสภาพแวดล้อมรอบตัวนะครับแสดงว่าการที่เด็กทำผิดเนี่ยโอเคเด็กอาจจะทำผิดด้วยตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ย
0: มีผล
1: สำคัญนะครับผมก็เหมือนกับคำที่เขาพูดกันนะครับว่าคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช
0: ่นนั้น
1: นะครับผมเหมือนกันนะครับเด็กอยู่ใกล้กับพ่อแม
0: ่
1: ที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาจจะเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะครับเด็กก็จะซึมซับได
0: ้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เยอะ
1: ใช่ครับพี่ติฉะนั้นแสดงว่าเด็กเนี่ยทำผิดอาจจะทำผิดด้วยตัวเองส่วนหนึ่งด้วยก็ตามแต่ว่ามันมีส่วนที่เด็กเนี่ยซึมซับมาจากสภาพแวดล้อม
0: คือเด็กมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา
1: ถูกต้องครับพี่ติ
0: ไม่ใช่เรื่องที่ผิด
1: ใช่ครับ
0: อาจจะอยู่กับพ่อแม่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเห็นว่าอยู่ในสลัมอยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าก็เห็นพ่อแม่ขโมยของปกติ
1: ช่ครับพี่ติ
0: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเมื่อทีนี้มันก็เป็นลักษณะว่าเมื่อพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวสังคมจะสอนให้เอง
1: สอนให้เองครับผม
0: อย่างนี้เรื่อง
1: ใช่ครับเด็กบางคนอาจจะเห็นพ่อแม่ตบตีกันเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ครับ
1: เห็นคนในชุมชนต่อยกันเป็นเรื่องปกติสั่งสอนกันเอาพฤติกรรมนี้ไปสั่งสอนเพื่อนที่โรงเรียน
0: เรียบร้อยเลย
1: หรืออาจจะมองว่าชุมชนในการเสพยามันเป็นเรื่องก็เขาโตมาเขาก็เห็นคนเสพยา
0: เป็นเรื่องปกติ
1: เขาอาจจะไม่ได้คิดหรือคิดน้อยว่ามันก็เสพกันได้ใช่ไหมครับ
0: แนวคิด
1: แสดงว่าเด็กทำผิดเนี่ยโอเคทำผิดด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมมันมีผล
0: มีผลมาก
1: ใช่ไหมเหมือนเวลาเราลูกเราเลือกโรงเรียนให้ลูกเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเราก็เลือกจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใช่ไหมครับบรรยากาศในสังคมในโรงเรียนว่าลูกเราเนี่ยอยากจะให้ไปเจอสังคมแบบไหนเหมือนกันนะครับเด็กเขาเกิดมาเขาเลือกสังคมไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นรัฐเราเนี่ยก็เลยมองว่าโอเคเด็กทำผิดด้วยตัวเองก็ส่วนหนึ่งสภาพแวดล้อมก็ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะครับฉะนั้นปัจจัยที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยมันจะแตกต่างกับผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้ใหญ่เวลากระทำความผิดก็คือคนที่อายุกว่า18ปีขึ้นไปนะครับ เวลากระทำความผิดเนี่ยเราถือว่าเขาเนี่ยโตเพียงพอที่ควรจะยับยั้งชั่งใจได้เองนะครับต่อให้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างไรเนี่ยก็ควรจะมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็
0: ควรจะคิดได้แล้ว
1: ควรจะคิดได้แล้วนะครับตระหนักได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนะครับผมแต่ว่าเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเขายังมีความยับยั้งชั่งใจน้อยนะครับฉะนั้นเราเลยแยกเขาออกมาจากการดำเนินคดีผู้ใหญ่ครับ
0: เป็นช่วงของความผิดด้วยไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าช่วงเท่าไหร่ถึงช่วงเท่าไหร่ตรงนี้นี่ท่านสาวช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าไอ้ช่วงความผิดของอายุเนี่ยเพราะเราจะเห็นข่าวเนาะก็คือช่วงนี้เราก็มีอยู่สองข่าว
1: ครับผม
0: ก็เป็นข่าวเรื่องเด็กขับรถชนพระ
1: ครับ
0: กับเด็กกราดยิงในโรงเรียน
1: ซึ่ง
0: สองอันเนี้ยจะมีช่วงอายุที่ต่างกัน
1: ครับผม
0: ถ้าผมจำไม่ผิดข่าวขับรถชนพระนี่น่าจะอายุ11
1: ใช่ครับผม11ปีเศษนะครับซึ่งเป็นอายุที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นิดนึงว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเกริ่นเบื้องต้นก่อนว่าอะไรที่เราบอกว่าเด็กหรือเยาวชนทำผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีไม่เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเด็กเยาวชนที่ว่าเนี่ยมีนิยามหรือว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์เนี่ยพิจารณาอย่างไรนะครับ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือเด็กหรือว่าเยาวชนนะครับตามเด็กเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนนะครับก็คือเด็กเนี่ยคืออายุกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีโน้ตไว้นิดนึงนะครับเด็กอายุกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีส่วนเยาวชนคือกว่า15ปีแต่ว่าต่ำกว่า18ปีก็คือยังไม่18ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับที่ผมโน้ตไว้ครับว่าเด็กเนี่ยกว่า12ปีแล้วถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีแล้วครับพี่ติอย่างเงี้ย
0: ตรงเนี้ยถ้าผม
1: สนใจมั้ยครับ
0: ตรงเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราไปอิงอันนี้มันเป็นเรื่องของอายุตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนถูกมั้ยครับแต่ว่าถ้าเราไปอิงกับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาจะบอกเลยว่าถ้าเด็กต่ำกว่า12
1: ถูกต้องครับพี่ติ
0: กระทำความผิด
1: ก็ถูกต้องครับ
0: ไม่เป็นความผิดหรือเปล่า
1: ไม่ต้องรับโทษถูกต้อง
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ไม่ต้องรับโทษ
0: เป็นความผิดแหละแต่ว่าไม่ต้องรับโทษ
1: ถูกต้องครับเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: แต่ทีนี้ใครจะลงโทษได้ปรากฏว่าพรบศาลเยาวชนบอกว่ากว่า12
1: เด็กเนี่ยคืออายุกว่า12ปีนะครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยบอกไว้ว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษใช่ไหมครับแต่ว่าศาลพรบว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนเนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยคือคนที่อายุกว่า12ปี
0: แล้ว
1: การดำเนินคดีถ้าเด็กอายุไม่ถึง12ปีล่ะครับ
0: ไม่อยู่ในอำนาจไหมครับ
1: ถูกต้องครับพี่ติ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะครับเด็กอายุไม่ถึง12ปีนะครับไม่เกิน12ปีนะครับไม่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
0: ก็ไม่อยู่ในอำนาจใครเลยสิอย่างนี้
1: ถูกต้องครับ
0: oh,
1: ไม่อยู่ในอำนาจในการดำเนินคดีอาญา
0: ครับ
1: แต่นะครับผมคือเพราะกฎหมายบอกว่าเด็กไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหมครับพี่แต่ว่าเราเนี่ยควรจะต้องทำอะไรกับเด็กสักอย่างหนึ่ง
0: ให้รู้แหละว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันผิด
1: ผมคือเราไม่ได้เอาเด็กไปดำเนินคดีอาญานะครับแต่ว่ากฎหมายก็เลยบอกว่าพอด้วยความที่อายุไม่เกิน12ปีเนี่ยมันคือเด็กประถมนะครับคือไอ้หลักเกณฑ์อายุ12ปีเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับเราก็มีการปรับแก้กฎหมายจาก10ปีเนี่ยขยับมาเป็น12ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยเด็กนะครับผม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของกฎหมายที่เป็นกฎหมายระดับนานาชาตินะครับรัฐไทยเนี่ยก็ เอามาบัญญัติให้มันสอดคล้องกันนะครับก็จะมีการขยับอายุจากแต่ก่อนก็เป็น7ปีมาเป็น10ปีมาเป็น12ปีในปัจจุบันนะครับถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีกระทำความผิดเนี่ยโอเคเราไม่ดำเนินคดีเด็กเพราะว่ากฎหมายอาญาบอกว่าไม่ต้องรับโทษแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนนะครับผมฉะนั้นเราจะไม่ได้ดำเนินคดีอาญาเด็กนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการส่งเด็กไปให้เจ้าหน้าที่ว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมเด็กเนี่ยเป็นคนรับตัวเด็กไปดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กต่อไปนะครับก็คือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ก็เป็นกฎหมายเฉพาะที่ว่า
1: ใช่ครับผม
0: เพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าไม่ได้เป็นการดำเนินคดีตาม
1: ถูกต้องครับพี่ติ๊กมันไม่ใช่การดำเนินคดีอาญาแล้วเพราะว่าพอเด็กไม่ต้องรับโทษเราไม่สามารถนำเด็กไปดำเนินคดีอาญาที่ศาลเยาวชนได้แต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีการส่งเด็กไปที่เจ้าหน้าที่ที่
0: ของกรมเด็ก
1: ของกรมเด็กเพื่อดำเนินการตามพรบต่อไปก็คือเป็นการคุ้มครองเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนั่นแหละครับเพื่อให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้น
0: ยังพอจะผ้าขาวผืนนี้ยังพอจะซักทัน
1: ได้ใช่ครับแต่ก็เขาก็จะมีมาตรการของเขานะครับเช่นเด็กมีปัญหาทางจิตก็ส่งเข้ารับพบนักจิตแพทย์เด็กหรือว่านักจิตวิทยาเด็กนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับให้ยาหรือว่าใช้พฤติกรรมกิจกรรมบำบัดนะครับผมมีการเรียนมีการอบรมเฝ้าดูพฤติกรรมแล้วมีการประเมินนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้หรือไม่อย่างไรต่อไป
0: รวมถึงอาจจะดูในเรื่องของครอบครัวได้ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่ติ๊ก
0: ว่าจริงๆพฤติกรรมนี้อาจจะเกิดขึ้นจากครอบครัวก็อาจจะต้องมีการกันออกมา
1: ใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับนะครับอาจจะมีการแยกเด็กออกมาจากครอบครัว
0: ครับ
1: เด็กบางคนเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยอาจจะกระทำความผิดจากการที่ได้รับความรุนแรงจากในครอบครัวคือรับความรุนแรงนั้นมาแล้วก็เป็นเด็กที่กระทำความผิดเพราะถูกกระทำความผิดมาก่อน
0: ที่เราจะเห็นข่าวว่าบางทีเด็กโดนจับก็จริง
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าพอมันก็ต้องมีการตรวจร่างกายเนาะเด็กทำไมมีรอยช้ำมีรอยเหมือนกับรอยบุหรี่จี้รอยอะไรพวกนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับพี่ติ๊กก็คือ
0: จะทำให้เราเห็น
1: เรื่องนี้นะครับที่อธิบายไปนะก็เป็นการตอบว่าเด็กที่ขับรถชนพระมรณะ10รูปเราสามารถตอบได้เลยว่าเด็กเนี้ยจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าใจนะครับว่าสังคมเนี่ยก็จะเกิดการถกเถียงอย่าง
0: คนตายทั้ง10คนเลยนะ
1: คนตายทั้ง10คนถามว่าเรื่องเนี่ยครับเด็กทำผิดอย่างเงี้ยอายุ11ปีเศษเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนสำคัญเนี่ยคือเกิดขึ้นจากพ่อแม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะมีผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยในการดูแลเด็ก
0: อันนี้ต้องไปพิสูจน
1: ์ใช่ครับ
0: เพราะว่ายังเป็นประเด็นที่จริงๆเรื่องก็ยังไม่ทราบว่าถึงไหนเนาะก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ว่าเอ๊ะลักษณะของการที่เอารถมาขับเพราะว่ากำลังเป็นการถกเถียงกันอยู่ว่ามันเป็นการปล่อยปละละเลยหรือไม่เนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการละเมิดทางแพ่งกับการรับผิดทางอาญาก็เป็นคนละเรื่อง
1: ถูกต้องครับพี่ติ๊ก
0: ครับ
1: ซึ่งความรับผิดทางแพ่งเนี่ยก็แยกออกต่างหากนะครับไม่ได้ผูกพันกับความรับผิดทางอาญาทางแพ่งเนี่ยก็มีหน้าที่ชดใช้
0: ไปว
1: ่
0: า
1: ไป
0: ทำละเมิดใครบ้าง
1: ถูกต้องครับพี่ติ๊กแต่ว่าในทางคดีอาญาเนี่ยก็จะมีความผิดฐานปล่อยปละละเลยเด็กนะครับแล้วก็มีความผิดฐานถ้าพิสูจน์ได้ผู้ปกครองอาจจะประมาทนะครับผมมีตัวอย่างนะครับในคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เด็กและเยาวชนเนี่ยเอากุญแจรถเนี่ยขับรถออกจากบ้านไปนะครับขับรถไปชนคนมีคนตายหลายคนนะครับ ตำรวจแล้วก็อัยการนะครับดำเนินคดีกับผู้ปกครองในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเพราะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่เนี่ยปล่อยปละละเลยในการที่ให้ลูกสามารถเอารถไปขับได้นะครับโดยที่ลูกเนี่ยยังไม่มีความพร้อมไม่มีใบขับขี่นะครับผมแต่ว่าส่งเสริมลูกแล้วก็เอื้อโอกาสให้ลูกเนี่ยสามารถใช้รถออกไปขับข้างนอกได้โดยที่ลูกรู้ว่าลูกเนี่ยไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะขับรถได
0: ้ครับ
1: พนักงานอัยการเนี่ยกับตำรวจนะครับก็สามารถดำเนินคดีพ่อแม่ในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้นะคร
0: ับ เคสนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เคสแรกของประวัติศาสตร์เลยที่มีผู้ปกครองโดนจำคุกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องเด็กไปกาดยิงในโรงเรียน
1: ครับผม
0: จำไม่ผิดคือเหมือนของเราเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เคสเนี้ยเป็นถ้าผมจำรายละเอียดไม่ผิดก็จะคือทางเด็กเขาแจ้งแล้วว่าเขามีสภาวะที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนแล้วเขาพกปืนมาด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าให้ไปตามครูนะครูก็ไปตามผู้ปกครองมาเงี้ยปรากฏว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ไปยิงเพื่อนในโรงเรียน อันนี้ศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินให้พ่อแม่มีความผิดไปด้วยเลย
1: ครับพี่ดี
0: ครับ
1: ซึ่งก็สามารถนำมาใช้กับกฎหมายไทยได้นะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่เนี่ยปล่อยปละละเลยแล้วก็ประมาททำให้ลูกไปก่อเหตุได้
0: แต่ของเราก็จะเป็นในลักษณะของความเสียหายทางแพ่ง
1: ใช่ครับพี่ติ
0: เพราะอาญาคือถ้าเราพูดกันตามตรงก็ของเรามันไม่เหมือนเขาเนาะว่าก็เด็กเป็นคนทำไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนทำ
1: อันนี้อาจจะอยู่ที่มีข้อรู้ข้อได้จริงในแต่ละเรื่องไปนะครับว่าสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้ปกครองเนี่ยประมาทเลยอย่างร้ายแรงนะครับทำให้ลูกเนี่ยสามารถไปกระทำความผิดได้นะครับซึ่งมันก็เป็นแล้วแต่ข้อได้จริงไปนะครับทีนี้เรื่องเด็กขับรถชนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมเด็กเนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองเด็กนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ยนำตัวเด็กไปดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไปนะครับเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมเด็กนะครับผมเราพี่ติในฐานะที่อ่านข่าวเนี่ยมีความโกรธในจิตใจบ้างไหมครับว่าทำไมเด็กไม่ควรจะเอาไปจำคุกอยู่ในคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับพี่ติ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าความที่ว่าเราเรียนกฎหมายด้วยเราเข้าใจอยู่แล้วทุกครั้งเวลาที่มีข่าวแบบเนี้ยสิ่งแรกที่เราจะดูคืออายุเด็กว่าไอเด็กคนนี้จะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยพอเราเห็นอายุปุ๊บแล้วก็แต่ก็แหมจริงๆแต่ผมมีความเห็นตามเหมือนกับของอเมริกานะที่เขาบอกว่าถ้าเป็นบางคดีเนี่ยถ้ามันมีพฤติการอุกอาจสมควรจะโดนลงโทษแบบผู้ใหญ่
1: ครับพี่ติ
0: โอเคเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุเราพูดได้เลยว่าอุบัติเหตุแน่นอนซึ่งถ้าเป็นเคสผู้ใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุมันก็คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: มันไม่จะเป็นการเจตนาเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างเด็กไปกาดยิงเงี้ยหรือว่าเด็กเอามีดไปแทงครูเพราะท่านสาวจะเห็นใช่ไหมครับมันจะมีข่าวช่วงนึงที่เด็กอ่ะเอามีดวิ่
1: งไล
0: ่
1: ครู
0: แล้วครูวิ่งหนีเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยจริงๆถ้าสมมติเคสนั้นไปแทงครูขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยผมมองว่าเคสอย่างนี้จริงๆไม่ควรได้รับการ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีพูดต่อไปนิดนึงนะครับแต่ว่าจุดตัดที่สำคัญเลยเนี่ยมันคือเด็กที่อายุ

0: เนี่ยก็จะไม่ถูกดำเนินคดีใดๆเลยในทางอาญานะครับผม
1: แต่ผู้ฟังทางบ้านนี่อย่าเพิ่งคิดว่าถ้าอย่างนี้จะให้เด็กไปส่งยานะครับไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้นะครับ
1: เพราะว่าการจะให้เด็กไปกระทำความผิดโดยที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้เนี่ยเท่ากับว่าผู้ใหญ่เป็นผู้กระทำความผิดเองนะครับ
0: ถูกต้องครับผม
1: จะไปมองว่าอุ้ยโอ้ดีเลยวันนี้ฟังความรู้แล้วบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12เนี่ยต่ำกว่า12ลงไปนี่กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเด
0: ี๋
1: ยวให้เด็กไปวิ่งยาดีกว่าไม่ได้นะครับ
0: หรือว่าให้เด็กเอาไม้ไปตีหัวคนที่ตัวเองมันไส
1: ้มันไส้ไอ้หนูเอาปืนไปยิงไอ้นั่นหน่อยสิ
0: ถูกต้องครับพี่ต
1: ีไม่ได้เลย
0: คนที่ใช้เนี่ยยังไงก็ถูกตำรวจจับได้นะครับพี่ตีคือเราใช้เด็กเป็นอินโนเซนต์เอเจนต์คือเป็นตัวแทนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยเราไปใช้เด็กที่อยู่ในอำนาจความดูแลของเราเลยใช้เด็กอายุน้อยเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มโทษหนักกว่าเป็นผู้ใช้ธรรมดาด้วย
1: ปีที่แล้วมีนะครับที่บอกว่าให้แม่เด็กใช้ให้เด็กไปส่งยาเสพติด
0: ถูกต้องครับพี่ตีใช้เด็กเดินยาโอเคเด็กจริงๆถ้าตามกฎหมายจริงๆเนี่ยถ้าเด็กรู้เนี่ยเด็กบางเรื่องอาจจะรู้จริงๆก็ได้นะครับอาจจะรู้ว่าเป็นยาเสพติดแต่ว่าเด็กไม่ต้องรับโทษไปแต่ว่ายังไงคนใช้
1: โดนอยู่แล้ว
0: โดนแน่นอน
1: โดนหนักด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพิ่มโทษอีกต่างหาก
0: ใช่ครับอันนี้เราพูดจุดอายุจุดตัดที่สำคัญแล้วคือไม่เกิน12ปีเนี่ยแต่ทีนี้เรามาคุยกันว่าถ้าเด็กอายุเกินกว่า12ปีขึ้นมา
1: ทีนี้12ปี1วันขึ้นมาแล้ว
0: ครับผมเด็กอายุเกินกว่า12ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเด็กตามกฎหมายจะตั้งเด็กจะตั้งศาลเยาวชนแล้วนะครับก็เด็กอายุเกินกว่า12ปีแต่ว่าไม่เกิน15ปีแล้วก็ถ้าเป็นเยาวชนคืออายุกว่า15ปีแต่ว่าต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็สามารถถูกดำเนินคดีอาญาที่ศาลเยาวชนได้นะครับพี่ติ๊กการถูกดำเนินคดีอาญาที่ศาลเยาวชนเนี่ยเราก็จะมีมาตรการเราไม่ได้เอาเด็กไปจำกัดอิสรภาพเป็นการแก้แค้นเป็นการแยกออกจากสังคมในระยะยาวเหมือนเรือนจำของผู้ใหญ่แต่เรามุ่งเน้นเพื่อบำบัดเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กนะครับการพี่ตีว่าเด็กเนี่ยพี่ตีเคยได้ยินถ้าเด็กทำผิดมากๆรุนแรงเนี่ยเขาเอาไปเด็กไปไว้ที่ไหนครับพี่ตี
1: สถานพินิจ
0: สถานพินิจนะครับผมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เอารับตัวเด็กไว้ดูแล
1: ที่มีพฤติกรรมอุกอาจในระดับหนึ่ง
0: ถูกต้องครับพี่ตี
1: ครับ
0: แล้วจะมีอีกคำหนึ่งที่สำคัญนะครับคือศูนย์ฝึกอบรม
1: โอ้คำนี้เป็นยังไงครับ
0: ศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นสถานพินิจเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการชั่วคราวในชั้นพิจารณาของศาลนะครับผมหรือว่าเป็นคดีที่ไม่ได้รุนแรงมากศาลก็จะไปฝากไว้ที่สถานพินิจ
1: เป็นที่ฝาก
0: แต่ศูนย์ฝึกเนี่ยจะเป็นคดีที่อาจจะมีความรุนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
1: อ๋อคำว่าศูนย์ฝึกนี่ดูคำพูดมันดูเหมือนจะเบากว่าสถานพินิจแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะที่จะไปศูนย์ฝึกนี่หนักกว่าสถานพินิจอ
0: าจจะมีความหนักกว่าสถานพินิจนะครับผมโดยธรรมชาติของคดีนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับศูนย์ฝึกอันส่วนหนึ่งคือศูนย์ฝึกเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้แปลว่าหนักกว่าเสมอไปแต่ว่าโทษระยะยาวเนี่ยมันเหมาะที่จะอยู่กับศูนย์ฝึกมากกว่า อยู่สถานพินิจ
1: ก็อุกอาจแหละ
0: เราไม่พูดว่าอุกอาจแล้วกันเราพูดว่าศาลให้ไปอยู่นาน
1: ก็พฤติการแห่งคดีอาจจะมีความรุนแรง
0: ถูกต้องครับมีความรุนแรงก็คือให้อยู่นานแหละเราให้อยู่นานเนี่ยสถานพินิจเนี่ยมันคือสถานที่ฝึกเด็กระยะสั้นครับพี่ติ6เดือนหรือว่าอย่างมาก1ปีส่วนใหญ่จะประมาณไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเกิน1ปีเนี่ยระยะเวลาที่เด็กไปอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าระยะเวลาที่เขาจะคอร์สที่เขาจะสอนเด็กปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันคือประมาณไม่เกิน1ปีจะให้เด็กไปอยู่เกิน2ปี3ปีเนี่ยมันไม่เหมาะสมการส่งเด็กไปอยู่ศูนย์ฝึกเนี่ยมันจะมีฝึกวิชาชีพที่มันจริงจังมากขึ้น
1: มี
0: ระเบียบวินัยฝึกวิชาชีพจริงจังมากขึ้นซึ่งมันเหมาะสมกับการที่เอาเด็กไปอยู่ในระยะยาวมากกว่าสถานพินิจนะครับพี่ติทีนี้เรารู้สองคำแล้วว่าจะมีสถานพินิจแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมทีนี้แต่ว่ามันเสมอไปไหมครับว่าถ้าเด็กหรือเยาวชนทำผิดเนี่ยควรจะเข้าไปอยู่ในสถานพินิจครับพี่ติ
1: ก็เราก็ยังคุยกันเรื่องพฤติการเนาะก็ถ้าจริงๆเด็กทำผิดเนี่ยแล้วเรามองว่าในระหว่างแบบเด็กตบหน้ากันเอาไม่เอามันเบาไปสมมติระหว่างแบบเด็กเอาหินปาหัวกันเงี้ยกับเอามีดแทงกันเนี่ยมันก็เหมือนผู้ใหญ่นะครับว่าจะไปลงโทษแบบเต็มแม็กเต็มเลทเลยมันก็คงไม่ได้มันก็คงตามแต่พฤติการ
0: ทำร้ายเหมือนกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติการในการทำร้ายมันรูปแบบไหนใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ันนึงคนนึงเอาตะเกียบอีกคนเอามีดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรที่จะต้องรับโทษเท่ากัน
0: ถูกต้องครับพี่ติ๊กทีนี้ประเด็นสำคัญที่พอผมมาทำงานในแง่ของเด็กและเยาวชนนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ศาลเขาพิจารณาว่าเราควรจะลงโทษเด็กอย่างไรเนี่ยนอกจากพฤติการความรุนแรงเนี่ยเขาจะดูที่สาเหตุการทำความผิด
1: อ๋อดูสาเหตุด้วย
0: ดูสาเหตุด้วยนะครับผม
1: เป็นยังไงครับ
0: ก็คือ ดูแรงจูงใจนะครับโมทีฟแรงจูงใจในการกระทำความผิดของเด็กเนี่ย

0: ว่าเด็กเนี่ยทำผิดโดยเนื้อแท้เนี่ยคือเป็นคนที่ว่าขาดความยับยั้งชั่งใจอย่างรุนแรงได้รับการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมหรือว่ามีสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจสำคัญบางอย่าง
1: แบบชั่วคราว
0: ชั่วคราวนะครับ อย่างเช่นเด็กสมมติขายยาเพราะว่าอยากเป็นมาเฟียครับเด็กขายยาเพราะว่าพ่อแม่ติดเตียงแต่ต้องขายยามาเลี้ยงเนี่ยคือโอเคเด็กทำผิดเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า
1: แรงจูงใจ
0: ของเด็กนะครับคือสาเหตุแห่งการกระทำความผิดเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญใช่ไหมครับพี่ตินอกจากพฤติการว่าพฤติการรุนแรงขนาดไหนที่สำคัญนะครับพี่ตีคือสภาพแวดล้อมของหรือสภาพสังคมหรือความพร้อมของครอบครัวในการพร้อมที่จะดูแลเด็กคนนั้นนะครับอย่างเช่นเด็กนะครับกระทำความผิดลักทรัพย์ในระหว่างที่เด็กเนี่ยเคสหนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองย่าอายุ80ดูแลเด็กไม่ได้อยู่กับย่าตามลำพัง
1: เด็กก็ต้องหากินเองแหละ
0: เด็กหากินเองแหละครับเด็กอายุ15หากินเองคือย่าคือไม่สามารถห้ามปลาไม่สามารถอบรมอะไรได้แหละเด็กโตพอแล้วก็เด็กเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าเด็กเนี่ยใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่หนีออกจากบ้านมาอยู่ตามลำพังกับเด็กที่ยังอยู่กับพ่อแม่เพียงแต่ว่าหนีไปกระทำความผิดพร้อมเพื่อนนะครับเพียงแต่ว่าหลุดลอดสายตาพ่อแม่เผล
1: ออ
0: าจจะไปกระทำความผิดในช่วงที่พ่อแม่เข้ากะทำงานกะดึกเด็กก็แอบหนีไปกระทำความผิดนะแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยเห็นไหมครับว่าสภาพความพร้อมในการที่จะกลับมาเข้มงวดดูแลเด็กเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับเด็กที่อยู่ตามลำพังอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะครับหรือว่าเด็กที่อยู่กับปู่ย่าตายายที่อาจจะมีอายุมากไม่สามารถดูแลได้เข้มงวดเนี่ยกับเด็กที่พ่อแม่เขายังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เพียงแต่ว่าเด็กไปกระทำความผิดในช่วงที่เขาดูแลไม่ทัน
1: ครับ
0: มันก็มีความพร้อมในการรับเด็กกลับมาดูแลต่างกันพี่ติ
1: ใช่ครับก็คือเอาง่ายๆว่าต่อให้ศาลอยากจะให้กลับไม่ลงโทษอ่ะไม่เอาผิดอะไรมากแต่ว่าการจะส่งกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมก
0: ็
1: อาจจะก่อให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำได
0: ้ถูกต้องครับพี่ติอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยนะครับคือเด็กกระทำความผิดต่อให้พฤติการดูไม่รุนแรงคือหมายถึงว่าสมมติว่าเด็กเสพยาแล้วกันนะครับ
1: มียา
0: เสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็เสพยาในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโผเด็กอยู่กับย่าตามลำพังหรือว่าเด็กออกมาอยู่ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่มีใครจะไปเข้มงวดดูแลเขาถ้าเราจะให้โอกาสน้องอยู่ข้างนอกเนี่ยน้องก็ยังอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมใช่ไหมครับ
1: ก็ไม่เห็นจะโดนดำเนินคดีอะไรเลย
0: ถูกต้องครับพี่ติ
1: โดนจับก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวกลับไปขายใหม่แล้วกัน
0: ใช่ครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ศาลจะใช้พิจารณานะครับคือสภาพแวดล้อมหรือความพร้อมของครอบครัวเด็กเนี่ยมีความพร้อมในการจะดูแลเข้มงวดกดขันกำชับพฤติกรรมเด็กแค่ไหนต่อให้เนี่ยครับมียาไม่เยอะมากแต่ว่าถ้ากลับไปออกอยู่ข้างนอกมารายงานตัวต่อศาลทำตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะครับไม่ต้องเข้าไปในสถานพินิจเนี่ยแต่ไม่มีใครดูแลเขาได้เลยพี่ติ
1: ครับ
0: มันอย่างที่พี่ติว่าคือเด็กเนี่ยกระทำความผิดซ้ำมีโอกาสสูงศาลอาจจะใช้มาตรการที่ว่าให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานพินิจหรือว่าถ้าร้ายแรงก็เข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกใช่ไหมครับพี่ติก็คือเป็นปัจจัยที่ศาลเอาไว้ใช้พิจารณาแต่ถ้าเด็กมีพ่อแม่มาศาลนะครับมารับปากแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเนี่ยยอมรับว่าจะปฏิบัติตามแล้วก็คอยกำชับดูแลเด็กเนี่ยศาลก็จะให้โอกาสเด็กเนี่ยอยู่ข้างนอกได้นะครับ
1: ไม่ต้องเอาไปสถานพินิจไม่ต้องเอาไปศูนย์ฝึก
0: ถูกต้องครับผมคือเรามีมาตรการที่เรียกว่าถ้าสมมติว่าเราอัยการฟ้องคดีเด็กไปแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญานะครับคือโทษจำคุกไม่เกิน20ปีเนี่ยเด็กเนี่ยศาลจะใช้มาตรการแทนการดำเนินคดีอาญานะครับก็คือให้เด็กอยู่ข้างนอกได้ไม่ต้องเข้าไปที่สถานพินิจนะครับพี่ติก็คืออาจจะวางข้อกำหนดมารายงานตัวเดือนละ1ครั้งนะครับผมมีเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดตามที่ศาลกำหนดหรือว่ามีกิจกรรมอบรมตามที่ศาลกำหนดนะครับผมแล้วก็ไปเรียนหนังสือตามที่ศาลกำหนดอย่างเช่นให้ไปสมัครเรียนกศน.หรือมัธยมปลายมัธยมตอนต้นตามที่ศาลกำหนดนะครับหรือว่าเข้ารับการตรวจยาเสพติดนะครับทุกครั้งที่มารายงานตัวหรือคดีขับรถประมาทเนี่ยให้ไปทำใบขับขี่เมื่อมีอายุพร้อมที่จะทำได้นะครับผมก็จะกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้แล้วให้น้องอยู่ข้างนอกได้นะครับผมซึ่งปัจจัยเนี่ยคือศาลก็จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆนะครับว่าคดีไหนเนี่ยสมควรให้เด็กอยู่ข้างนอกก็คืออยู่ข้างนอกทำตามเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดหรือว่าให้เด็กเนี่ยไปทำตามเงื่อนไขแต่ว่าอยู่ในสถานอบรมแบบปิดก็คือสถานพินิจหรือว่าศูนย์ฝึกอบรมนะครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้ครับพี่ตีก็คือมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหรือว่า าตรการแทนการพิพากษาเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอาจจะดำเนินคดีอาญากับเด็กแต่ว่าแทนที่จะพิพากษาคดีเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเราใช้มาตรการสำหรับเด็กแทนก็คือไม่ต้องมีการพิพากษาเด็กแต่ว่าเป็นการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีได้หรือว่าแทนการดำเนินคดีได้นะครับก็คือให้เด็กอยู่ข้างนอกหรือให้เด็กอยู่ข้างในแล้วแต่ตามที่กฎตามที่ศาลเห็นสมควรครับผม
1: แสดงว่าถ้าเรามองภาพเนี่ยมาถึงเป็นผู้ใหญ่ด้วยเนาะก็ไอมาตรการที่เราบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ถูกเอาไปสถานพินิจหรือเอาไปศูนย์ฝึกอบรมเนาะให้มาอยู่ข้างนอกเนี่ยครับแต่ถ้ามาอยู่ในสภาพที่แบบว่าครอบครัวไม่พร้อมถ้าเราปล่อยออกมามันก็เหมือนกับเคสที่เป็นผู้ใหญ
0: ่
1: ที
0: ่
1: ติ ดยาเสพติดแล้ว อาจจะใช้ลักษณะของการบำบัดใช่ไหมครับก็ไม่ต้องรับก็เป็นผู้เสพ
0: ใช่ครับ
1: หรือเป็นผู้ป่วยแล้วก็ให้ออกมาบำบัดแต่ก็คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของใคร
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่าผู้เสพที่ออกมาแล้วก็แบบก็ไม่เห็นโดนดำเนินคดีเลย
0: ใช
1: ่ออกมาก็พร้อมที่จะเสพใหม่ได้ทันที
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าถ้าบางคนแบบใครคนประเภทนี้อยู่แถวบ้านเนาะก็อาจจะเห็นบ่อยๆว่าอ่ะตานี่โดนจับอีกแล้ว
0: ครับพี่ติ
1: ตานี่โดนจับอีกแล้ว3รอบแล้ว4รอบแล้วเดือนนึงอาจจะจับสัก3รอบด้วยซ้ำอ๋อมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้ใช่ครับเพียงแต่ว่าการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนนะครับพี่ติ
1: ครับ
0: ศาลอาจจะไม่ได้ใช้มาตรการสำหรับเด็กและเยาวชนก็ได้นะครับถ้าศาลมองว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมความคิดจิตสภาพจิตใจเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่ได้นะครับ
1: อ
0: าจจะเป็นกรณีที่เด็กมีอายุสัก16 17ปีอาจจะใกล้
1: ใกล้
0: กับการเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยนะครับผมความคิดความอ่านในการเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยเหมือนผู้ใหญ
1: ่
0: ศาลก็อาจจะไม่ได้ใช้กฎหมายของการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนเนี่ยมาใช้กับจำเลยได
1: ้แปลว่าศาลมีอำนาจที่จะดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่ได้เหมือนที่เราบอกว่ากฎหมายอเมริกาเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ต้องบอกว่าน่าจะไม่เคยมีการใช้เลยไหมครับ
0: มีการใช้บ้างแต่ว่าใช้น้อยแล้วกันครับพี่ติ๊กเพราะว่า มันก็จะพิสูจน์ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับว่าเด็กคนไหนเนี่ย
1: มันต่างกับไอ้เคสนั้นยังไง
0: ใช่ใช่ครับเด็กหลายๆคนเนี่ยมันพิสูจน์ยากนิดนึงว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความคิดความอ่านแบบผู้ใหญ่ขนาดไหนศาลอาจจะใช้มาตรการสำหรับเด็กก็ได้แต่ว่าโทษที่ใช้อาจจะหนักขึ้นกว่าเด็กคนอื่นอาจจะใช้เป็นวิธีการนี้แทนครับพี่ติเรามีวิธีการที่ว่าส่งเด็กไปฝึกอบรมนะครับถ้าข้อหามันรุนแรงมากเนี่ยอาจจะให้เด็กอยู่นานแล้วพอครบอายุ24ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถส่งไปเรือนจำต่อได้ครับพี่ติ
1: อันนี้แสดงว่าต้องหนักมากๆเลย
0: ใช่ครับพี่ติคือเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าเข้าไปสถานพินิจหรือว่าศูนย์ฝึกอบรมสั้นๆอย่างเดียวมันสามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยได้ยาวนานนะครับพออายุครบ24ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถพิพากษาให้ไปจำคุกต่อได้นะครับพี่ติ
1: แสดงว่าเคสกาดยิงเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเรามองพฤติการแล้วเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างร้ายแรง
0: ถูกต้องครับพี่
1: ถ้าแต่เคสนี้ก็คือเด็กเรียกว่าเสียชีวิตไปก่อนเนาะ
0: ใช่ครับพี่ติ
1: คดีสิทธิ์การฟ้องคดีอาญาระงับไปแล้วก็เลยไม่มีการดำเนินคดีถูกไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเคสนี้ถ้ามีการดำเนินคดีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าศูนย์ฝึกอบรมแล้วไปต่อด้วยเรือนจำ
0: ใช่ครับพี่ติ
1: มีโอกาสสูง
0: ใช่ครับด้วยความที่อันนี้จะมีความต่างนิดนึงกับตัวคดีกราดยิงที่พารากอนเมื่อปี2566นะครับตรงที่ว่าเด็กที่กราดยิงที่โรงเรียนที่กรุงเทพล่าสุดเนี่ยครับ อายุจะโตกว่าตัวเด็กที่พารากอนนะครับเพราะว่าคดีเด็กที่พารากอนเนี่ยน้องเป็นเด็กอายุ14ปีเศษนะครับผมก็จะยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ใช่เยาวชน
1: ยังไม่ขึ้นเยาวชน
0: จะมีความแตกต่างกันในแง่ของอายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอามาพิจารณาในการว่าจะใช้มาตรการไหนสำหรับเด็กนะครับผมอย่างกรณีการยิงเนี่ยถ้าเด็กไม่ตายเนี่ยศาลก็จะใช้ส่งเด็กเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมหรือว่าไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดนะครับตามโรงพยาบาลที่บำบัดอาการทางจิตนะครับผมแล้วก็อาจจะส่งถ้าดีแล้วอาจจะส่งเด็กไปจำคุกต่อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพฤติกรรมรุนแรงก็มีความน่ากลัวในการกลับคืนสู่สังคมนะครับศาลก็อาจจะใช้มาตรการที่มันรุนแรงขึ้นได้ไม่ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าเด็กทำผิดเนี่ยจะรับโทษน้อยเสมอไปไม่จริงนะครับ
1: ก็อยู่ที่พฤติการ
0: อยู่ที่พฤติการของเด็กครับ
1: อยู่ที่พฤติการดูความร้ายแรงแห่งคดีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเคสนี้อย่างที่บอกเนาะว่าเด็กก็ชิงหนีซะก่อนแหละ
0: ใช่ครับผม
1: ก็ทำให้สังคมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ้าแล้วจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรอพ่อแม่จะต้องไม่รับผิดชอบอันนี้เหมือนเคสชนพลาเลย
0: ใช่คร
1: ับ ก็คือแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูว่าพ่อแม่ประมาทหรือไม
0: ่ใช่ครับ
1: ทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วผมสงสัยนิดนึงเพราะว่าในคำว่า เด็กเยาวชนเนี่ยในทางของแพ่งเนาะมันจะมีเรื่องของการสมรสพอสมรสโดยที่อาจจะก่อนอายุ20เน
0: า
1: ะก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะเลยทีเนี้ยแล้วในส่วนของตามกฎหมายพรบวิธีจัดตั้งศาลเยาวชนเนี่ยเกิดสมมุติว่
0: า
1: เยาวชนคนเนี้ยเขาสมรสก่อนเวลา
0: ครับผม
1: อย่างเนี้ยถือว่าเขาเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีอย่างผู้ใหญ่เลยไหมครับ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจครับพี่ติ๊กการบรรลุนิติภาวะเป็นการบรรลุนิติภาวะในทางกฎหมายแพ่งนะ
1: ครับ
0: เด็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในทางกฎหมายแพ่งแล้วสามารถทำนิติกรรมอะไรตัดสินใจชีวิตได้ด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางกฎหมายจะตั้งศาลเยาวชนนะครับอายุของเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นไปตามอายุที่แท้จริงของเด็ก
1: ไม่ได้ดู
0: ไม่ได้ดูสถานะว่าเด็กบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับพี่ติแล้วก็ที่สำคัญนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยดูตามอายุในขณะที่กระทำความผิด
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับดูอายุขณะที่กระทำความผิดไม่ได้สนใจสถานะว่าเป็นผู้เยาว์หรือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วในทางกฎหมายแพ่งและต่อมาสมมติว่าคุณกระทำความผิดตอนที่อายุ17ปีนะครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังเป็นเยาวชนตามกฎหมายเด็กอยู่แต่ว่าคุณหลบหนีได
1: ้
0: คุณถูกจับตอนอายุ24ปีเนี่ยพี่ติสงสัยไหมครับว่าจะต้องไปขึ้นที่ศาลไหน
1: ถ้าให้เดา
0: ครับ
1: ก็คงต้องไปศาลเยาวชนครับ
0: ถูกต้องครับพี่ติเพราะว่าพี่ติลองเดาได้ไหมครับว่าแล้วทำไมเราจับเขาได้ตอนอายุ24ปีแล้วทำไมเราต้องเอาเขาไปขึ้นศาลเยาวชน
1: อาจจะเป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาไหมครับลักษณะข้อกฎหมายที่จะเอามาใช้ลงโทษอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ
1: แต่สุดท้ายผมก็คงอันนี้ผมคาดเดาผิดถูกไม่รู้นะครับ
0: ได้ครับพี่ติ
1: สุดท้ายต่อให้เอาเป็นผู้ใหญ่มาดำเนินการในศาลคดีเยาวชนปุ๊บสุดท้ายคุณก็จะเข้าศูนย์ฝึกไม่ได้
0: ถูกต้องครับพี่ติ
1: ก็ต้องโยนไปเรือนจำอยู่ดี
0: ถูกต้องครับพี่ติเราใช้กระบวนการสำหรับเด็กแต่ว่าโทษเนี่ยก็ต้องมาดูตามอายุคุณจะเอาเด็กอายุคนอายุ25
1: ไป
0: อยู่ศูนย์ฝึกกับเด็กอายุ18 19มันก็
1: ไม่ได้เดี๋ยวจะไปกลายเป็นลูกพี่
0: ถูกต้องครับพี่ติ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เราเนี่ยต่อให้จับได้เนี่ยเราดูอายุขณะที่กระทำความผิดไปขึ้นศาลเยาวชนนะครับใช้กระบวนการสำหรับศาลเยาวชนนะครับก็คือดำเนินคดีเหมือนดำเนินคดีอย่างคดีเด็กและเยาวชนนะครับสงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมเขาโตแล้วทำไมเราต้องใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนสำหรับเขา
1: ไม่รู้
0: เพราะว่าเราดูวันที่เขากระทำความผิดณวันนั้นที่เขากระทำความผิดเนี่ยเขาทำในตอนที่เขายังเป็นเด็กและเยาวชนนะครับพี่ติ
1: สภาพ
0: จิตใจณวันที่กระทำความผิดเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: นะครับฉะนั้นเราเลยมองเขาว่าในตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็สมควรได้รับโทษในขณะที่เขาทำสภาพจิตใจอย่างที่เขาทำไม่ใช่เราเอาเด็กอายุ18ปีสมมตินะครับแต่ว่าจับได้ตอน18กลายเป็นว่าจะต้องมาดำเนินคดีผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เขากระทำความผิดตอนอายุ16 17ปีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราก็ลงโทษเขาอย่างที่เขาทำ
1: ครับงั้นท้ายที่สุดละ
0: ครับพี่ติ
1: ผมก่อนเราจะปิดรายการกัน
0: ครับผม
1: แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยกรณีที่ถูกจับได้ณขณะที่บรรลุนิติภาวะละ
0: ครับ
1: ยังจำเป็นต้องสอบสวนเด็กอีกไหมครับ
0: น่าสนใจครับพี่ติคือการสอบสวนเด็กเนี่ยเราดูตามอายุ
1: ณขณะสอบสวน
0: การคือการสอบสวนเด็กเนี่ยเราอายุตามขณะที่สอบสวนคือถ้าถูกจับได้แล้วคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ยกเว้นขั้นตอนในการสอบสวนเด็กออกไปแต่ว่าเรามาขึ้นศาลเยาวชนใช้กระบวนการสำหรับเด็กและเยาวชนไปนะครับ
1: จะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ากระบวนการสอบสวนของตำรวจเนี่ยจะใช้อายุณขณะสอบสวนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าไปพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยก็ใช้อายุณขณะถูกพิจารณา
0: ถูกต้องครับพี่ติ
1: แต่อำนาจศาลเป็นอำนาจศาลใดให้เอาอายุณขณะกระทำความผิด
0: ใช่ครับ
1: ต่างกันนิดเดียว
0: ใช่ครับพี่ติก็จะมีกรณีเรื่อยๆคือจับคดีผู้ใหญ่เสพตอนอายุ16 17ปีมาแต่ว่าโอ้จับมาได้อายุ20กว่าแล้วอะไรเงี้ยครับพี่ติก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้ครับก็คืออย่างที่บอกไปครับคือเราดูสภาพจิตใจเขาเนี่ยทำความผิดในขณะที่ความยับยั้งชั่งใจน้อยวุฒิภาวะน้อยก็คือเราลงโทษในขณะที่เขาทำนั่นเองครับพี่ติใช่ครับพี่ติ
1: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
0: ครับผม
1: ทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าถึงแม้ฉันจะไม่ได้ฉันไปปล่อยปะละเลยเนี่ยฉันก็ยังมีความรับผิดทางแพ่งต้องดูแลอยู่
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็จะได้รับทราบว่าการที่เด็กและเยาวชนมากระทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกลงโทษเสียทีเดียว
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ยังมีมาตรการแต่ยังไงมันก็เป็นลักษณะของการเพื่อคล้ายๆกับโครงการคืนคนดีเข้าสังคม
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราถ้าเราลงโทษเด็กทุกคนเลยเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะสร้างปีศาจ ที่ดุร้ายขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาได้
0: ถูกต้องครับเพราะว่าเด็กเนี่ยต่อไปก็คือเป็นแมนพาวเวอร์เป็นแรงกำลังสำคัญของประเทศนะครับถ้าเราเอาเด็กทุกคนไปจำนวนมากที่เคยทำผิดเล็กๆน้อยๆตอนเด็กเนี่ย
1: น่าจะหมด
0: เนี่ย
1: น่าจะหมด
0: น่าจะหมดนะครับ
1: เราแค่บัญชีม้าผมว่าก็หมดแล้ว
0: ใช่ครับผมฉะนั้นเหมือนกันนะครับลูกหลานเราทำผิดได้เนี่ยคนอื่นเขาก็ทำผิดได้เพียงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขเยียวยาเด็กปรับปรุงให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างไรนะ
1: ครับโอเคครับงั้นก็อาทิตย์นี้เราก็คงจบกันไปเป็นเท่านี้ก
0: ็
1: ขอบคุณท่านประวินมากๆนะครับในสำหรับครั้งนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรเนี่ยต้องการที่จะสอบถามนะครับสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองในอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: รายการค้นเพื่อคนลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนคลื่นหน้าปัดวิทยุโดยทีมข่าวและรายการคุณภาพที่คุณไว้วางใจที่นี่ทุกวันนะคะ
14: เตรียมพร้อมรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569เริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ณวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโคมล้านนาหลากสีสันนับแสนดวงทั่วเมืองลำพูนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยวันที่1ตุลาคม2569เริ่มกิจกรรมบูชาโคม23ตุลาคม2569พิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน14พฤศจิกายน2569พิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน22พฤศจิกายน2569ขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุริพูนชัย24พฤศจิกายน2569วันเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาและ30พฤศจิกายน2569วันสุดท้ายของการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครริพูนชัยการบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุริพูนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน
13: ร่วมติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดลำพูนกับรายการข่าวลำพูนข่าวลำพูนตรงเวลาน่าฟังสั่งสมความรู้สู่ประชาชนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน
15: FM 95 MHz
16: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
17: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
18: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
19: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
18: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: เพลงนี้เหมาะกับรายการนี้มากเลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะกลับมาแล้วนะครับผมอยู่กับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเพลงสักครู่นี้ก็ Live and Learn นะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันน้อยไงแล้วก็วันนี้ก็จะเอาในเรื่องของภัยยาเสพติดมาฝากกันนะในรายการละกันเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับห่างหายไปประมาณ 5-6-7 วันเนาะเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มาดูแลท่านผู้ฟังในช่วงโมงนี้ช่วงบ่ายแบบนี้อากาศก็บ้านเราร้อนอยู่นะบ้านเราร้อนอยู่นะเนื่องจากว่าไปที่น่านมานะไปช่วยน้ำท่วมนะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมครั้งสำคัญนะของน่านด้วย7อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบเนาะถ้าเห็นข่าวที่ออกในทางช่องโทรทัศน์วิทยุหรือแม้แต่ออนไลน์ก็จะเห็นที่ปัวเนาะที่เกิดสภาพของบ้านช่องของพี่น้องประชาชนทรัพย์สินต่างๆนะครับผมที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยดังนั้นแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่เป็น FC ของทางสวทลำพูนส่งกำลังใจไปให้กับทางน่านกันด้วยนะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่เกิดอุทกภัยกันด้วยหากใครที่ฟังอยู่นะครับผมและอยากจะช่วยนะในเรื่องของการส่งของหรือว่าการส่งเงินนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านตรวจบ้านทำถนนทำความสะอาดแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งของต่างๆนะครับผมที่ทางในพื้นที่ต้องการเนาะก็สามารถนะครับผมโอนเงินเข้าไปช่วยได้นะครับผมที่บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมเลขบัญชีจดไว้ได้เลยใครที่อยู่ที่บ้านนะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้พร้อมนะครับผมเลขก็คือ6-662-0521นะครับผมอีกครั้งหนึ่งละกัน6-662-0521นะครับผมบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับการช่วยเหลือเนาะรวมไปถึงนะครับผมใครที่จะโทรไปสอบถามว่าต้องการอะไรอีกไหมต้องการอะไรที่เป็นพิเศษไหมก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะครับเป็นศูนย์ในเรื่องของการรับบริจาคเนาะ0547162228นะครับผมแล้วอีกเบอร์นึงก็คือ0547162229นะครับผมโทรไป2เบอร์นี้ได้นะ228กับ229เนาะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับในการรับเรื่องแล้วก็สอบถามกันได้ว่าต้องการอะไรช่วงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้ากากอนามัยเพราะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะถ้าน้ำมันลดลงไปตอนนี้น้ำลดหมดแล้วล่ะครับผมเป็นโคลนเนาะโคลนแห้งปุ๊บอาจจะกลายเป็นฝุ่นนะครับผมอาจจะต้องการในเรื่องของแปรงต่างๆที่นำมาขัดนะครับพื้นหรือขัดตัวบ้านเนาะดังนั้นแล้วก็ลองโทรสอบถามกันได้นะครับเผื่อว่าเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษเราก็จะได้ซื้อในสิ่งที่เขาต้องการส่งไปนะครับผมหรือใครที่ไม่สะดวกซื้อก็สามารถนะครับผมส่งเป็นเงินไปได้นะครับผมก็ช่วยกันคนละไม้ละมือไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมหรือใครมีกำลังพอที่จะให้เยอะก็สามารถให้ตามกำลังได้นะฝากด้วยนะครับผมสำหรับพี่น้องชาวน่านชาวลำพูนนะส่งกำลังใจไปกันได้นะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภัยใกล้ตัวละกันเนาะปัญหายาเสพติดนะคู่กับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับหลายคนอาจคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ตำรวจหรือเปล่านะที่เกี่ยวข้องนะโรงเรียนหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องนะแต่ที่จริงแล้วเนาะในเรื่องเหล่านี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับผมปัญหานี้เกี่ยวกับเราทุกคนแน่นอนเลยเพราะเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับผมไปอยู่ในวงจรของยาเสพติดนะครับผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเพียงคนเดียวนะแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพื่อนชุมชนและก็สังคมโดยรอบด้วยนะข้อมูลนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเอามาจากกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือสสส.นั่นเองในปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขที่น่าจับตามองเลยก็คือเขาบอกว่ามีคดีนะครับผมเกิดจากการเสพยาเสพติดนั่นแหละพุ่งสูงถึง 77.44% เลยเมื่อเทียบกับคดีรอบนะในการครอบครองคดีต่างๆเหล่านี้นะครับผมคดีเนี้ยมี 77% เลยในปี67-68ยังไม่เท่าปีนี้เลยนะครับผมสะท้อนให้เห็นถึงว่าปัญหาเนี้ยมันต้องช่วยกันในเรื่องของการป้องกันแล้วแหละนะครับผมยังคงเป็นโจทย์สำคัญของคนไทยเนาะที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคำถามมันก็คือว่าทำไมเยาวชนจึงยังมีความเสี่ยงอยู่ทำไมครอบครัวนะครับผมจะช่วยลูกหลานได้ยังไงเนาะและที่สำคัญเลยชุมชนจะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดได้ยังไงนะครับผมวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น้องอั้นตั้งขึ้นไว้แล้วก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันหากใครนะอยู่ที่ไหนสามารถโทรมาขอเพลงได้โทรมาพูดคุยกันในเรื่องของการแชร์ก็ได้เนาะในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะที่เกิดขึ้นนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพลงสตริงละกันหากใครจะโทรมาขอก็053-525-566นะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงเพราะๆนะครับผมจากพี่เบนชราทินนั่นเองนะคนข้างล่างนะครับผมบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหนึ่งเพลงก่อนละกันเนาะแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมวันนี้อาจจะแบบว่าเสียงแปลกๆแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เสียงแปลกๆนะเนื่องจากว่าไปน่านมาเนาะอาจจะเจอฝนเจออากาศที่มันอันไปแบบฝนจะตกเดี๋ยวฟ้าร้องเดี๋ยวก่อแดดออกนะครับอาจจะทำให้เป็นหวัดได้ในดังนั้นแล้วท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนเนาะฝนตกลงมานะครับใครที่แบบว่าหัวเปียกตัวเปียกนะครับผมอยากจะให้ทำตัวให้แห้งเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าปะผมให้แห้งนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องป่วยกันนะเราติดค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้และเกริ่นกันไว้ว่าเรื่องปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวกันเลยนะครับผมหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลที่ทางสสส.นะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสสส.สะท้อนปัญหาเรื่องนี้ออกมาและอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับผมยาเสพติดมันมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆนะครับผมโดยเฉพาะปัญหาที่มันรุนแรงมากๆในสังคมยุคนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตนะเราเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้มีคนรอบข้างเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะป่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับผมบางคนวิตกกังวลนะครับผมบางคนเครียดนะครับผมและส่งผลทำให้สุขภาพของเรานะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะเกิดจากความเครียดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับแต่ว่ายาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมที่อาจจะทำให้ในเรื่องของสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้นะครับในห่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมด้วยนะครับมากถึง 380,000 หรือเกือบ 400,000 คนเลยหรือประมาณ 39.35% ของผู้ป่วยนะครับผมที่ใช้สารเสพติดนะครับผมระบบบำบัดทั้งหมดนะครับผมผู้ป่วยนะครับที่ใช้สารเสพติดแล้วก็มีการบำบัดเนาะในบ้านเรานะมากเลยนะครับผมตัวเลขเหล่านี้เนี่ยกำลังบอกเราว่ายาเสพติดน่ะไม่ได้กระทบเพียงแค่ในเรื่องของการเรียนเท่านั้นในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่กฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายสุขภาพกายนี่คือกระทบแน่นอนเลยแต่บางคนไม่ค่อยรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมีผลในเรื่องของสุขภาพจิตใจด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับใครที่ใช้สารเสพติดต้องรู้จักโทษมันเนาะหรือใครที่กำลังจะหลงผิดไปพลาดพลั้งไปอยากจะให้มาฟังกันสักหน่อยนะอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องระวังก็คือการใช้สารเสพติดนะครับผมหลายชนิดร่วมกันเนี่ยรวมถึงการนำยาบางประเภทที่ควรใช้นะครับผมภายใต้คำแนะนำของคุณหมอนะครับผมและเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะทางสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยนี่นะครับผมอาจจะออกมาพูดคุยนะในเรื่องของผลกระทบเหล่านี้วันนี้น้องอั้นก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อเพื่อที่จะได้แบบระมัดระวังเผื่อบางทีเนาะเห็นลูกเห็นหลานหรือว่าเอาข้อมูลเหล่านี้แหละครับผมไปบอกลูกบอกหลานไว้เพื่อที่จะได้แบบระมัดระวังกันนะครับผมเริ่มต้นจากแรกเลยนะครับผมใครจะทำอะไรก็ต้องสร้างความเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันดีกว่าเนาะการฉีดวัคซีนก็คุ้มกันในเรื่องของโรคภัยที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับผมแต่แน่นอนเลยนะการให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและก็เยาวชนได้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองเนาะเป็นคนให้ข้อมูลมันจะมีแต่ความแบบบริสุทธิ์ใจนะครับผมแล้วก็มีแต่ความหวังดีเนาะให้กับลูกกับหลานนั้นแล้วก็อยากจะนำไปบอกต่อกันด้วยนะจากนั้นครอบครัวก็พูดคุยกันชุมชนก็จะมาช่วยเหลือกันด้วยนะครับทำให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับผมที่อยู่ในชุมชนของเราก็จะมีความปลอดภัยโดยการสร้างภูมิคุ้มกันกันก่อนเลยนะทำไมเยาวชนจึงต้องเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญต้องมาพูดกันนะครับผมวัยเด็กนะครับวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้เป็นช่วงเวลาของการทดลองและค้นหาตัวเองนะครับเด็กบางคนนะอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันไม่ว่าจะจากเพื่อนเนาะมีความเครียดนะครับผมปัญหาครอบครัวนะบางคนขาดในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรหลายคนสงสัยว่าคำนี้โผล่ขึ้นมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมพื้นที่ปลอดภัยก็คือพื้นที่ที่ทำให้เขากล้าเปิดเผยตัวตนกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะชอบกล้าที่จะทำอะไรต่างๆที่มันเป็นความสบายใจของเขาโดยที่รู้สึกว่าคนที่กำลังจับจ้องเขาอยู่ไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจหรือไม่บอกว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นแล้วมันผิดขึ้นมาอันนี้แหละครับพื้นที่ปลอดภัยก็อยากจะให้ครอบครัวเนาะเป็นพื้นที่สำคัญก็คือพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนั่นแหละครับผมนั้นแล้วเลยเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับผมปัญหาเหล่านี้ครับผมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราไม่ควรมองเด็กที่กำลังมีปัญหาด้วยคำว่าเป็นเด็กไม่ดีนะ เป็นเด็กเกเรหรือบางคนก็จะบอกว่าหมดอนาคตแน่ๆนะครับผมเพราะคำพูดเหล่านี้แหละครับผมอาจจะทำให้เด็กยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครเข้าใจเขาเลยนะครับผมสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนนี่แหละครับผมมีความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านทั้งในเรื่องของแวดล้อมนะครับผมครอบครัวการขาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตเนาะดังนั้นแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การบอกว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแต่ต้องสร้างนะครับทางเลือกให้กับเด็กด้วยพื้นที่ที่ให้เล่นกีฬาพื้นที่ที่ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานพื้นที่ที่ทำให้เขามีกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญเลยนะครับผมก็มีคนรับฟังมีครูมีผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจและที่สำคัญเลยครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับผมพร้อมที่จะรับฟังโดยไม่รีบตัดสินนะครับผมเมื่อไรที่เราบอกว่าหยุดนะอย่าทำนะอันนี้คือการตัดสินไปแล้วว่าเขาทำผิดนะนั้นแล้วก็รับฟังเขาก่อนนะครับผมว่าเอ๊ต้นสายไปเหตุคืออะไรเราจะแนะนำยังไงเพื่อให้เขานะครับผมกล้าที่จะพูดกับเราในทุกๆเรื่องนะครับผมถ้าเรานะครับถามว่าใครสามารถช่วยป้องกันในเรื่องของยาเสพติดได้ดีที่สุดคำตอบนะครับอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำรวจนะหรือบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือเปล่านะครับผมแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่สุดนั่นแหละครับก็คือครอบครัวอันนี้มีผลอย่างมากเลยนะครับการป้องกันอาจเริ่มจากการเรื่องง่ายๆก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถามลูกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมที่โรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีเรื่องอะไรทำให้ไม่สบายใจไหมมีเพื่อนที่กำลังมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมคำถามเหล่านี้แหละครับดูมันธรรมดาเนาะบางคนแบบว่าพูดทุกวันเลยนะนี่ก็จะดีมากๆแต่มันเป็นการช่วยสร้างความรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาฉันยังกลับมาบ้านแล้วมาพูดคุยกับคนที่บ้านได้นะครับผมอย่ารอให้ลูกมีปัญหาแล้วค่อยพูดคุยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าการสร้างความไว้วางใจนะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนี่แหละครับผมอาจหาเวลานะครับผมรับประทานอาหารกันสักเล็กสักน้อยร่วมกันพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำกิจกรรมร่วมกันสิ่งเหล่านี้นะครับคือการสร้างสายสัมพันธ์เนาะหรือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันนะครับอาจกลายเป็นแบบเกราะป้องกันสำคัญแล้วก็เริ่มแรกด้วยทำให้เด็กนะครับเผชิญกับความกดดันหรือสิ่งที่มันอาจจะมากระทบกระเทือนจิตใจเขาในเวลาที่เขาอยู่นอกบ้านได้นะครับผมแรงคุ้มกันนี้เกราะคุ้มกันนี้สร้างได้นะครับผมโดยคนในบ้านนั่นเองนะฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนละกันฟังเพลงกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาด้วยกันนะครับผมกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดท่านไหนนะครับผมอยากขอเพลงอะไร0535255566นะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เพลงนี้นะครับผมมีเนื้อเพลงที่ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เราจะพูดกันเลยนะครับผมช่วยเปิดหัวใจให้ฉันเข้าไปได้ไหมเธอนะครับผมเพลงนี้ก็สามารถสื่อได้นะว่าทุกวันนี้การไว้เนื้อเชื่อใจแล้วหรือว่าการที่เราจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเหมือนที่พูดกันไปชั่วโมงก่อนนะช่วงก่อนละกันว่าที่เราบอกว่าการที่พ่อแม่พี่น้องปู่ป้าน้าอาหรือแม้แต่คุณครูต่างๆจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเยาวชนนะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยดังนั้นแล้วอย่ารอให้เด็กมีปัญหาและเขามาปรึกษาเราเนาะดังนั้นเราควรที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีนะเข้ากับเด็กนะครับผมในทุกๆวันไปเรื่อยๆนะพอวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขามีเรื่องติดขัดเพียงเล็กน้อยเขาก็อยากจะมาปรึกษาเรามาพูดคุยกับเราเพื่อหาแนวทางแก้ไขอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเปิดเพลงไปด้วยก็คิดถึงเรื่องที่จะพูดไปด้วยนะแล้วก็เข้ากันพอดีเลยนะถ้าสสส.เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเขาก็มีในเรื่องของการเสนอแนวคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะพอเราพูดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของยาติดแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครเขาก็เลยเอ่ยมาว่าเป็นเรื่องของชุมชนหรือเปล่าเป็นเรื่องของ

0: ครัวหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่ามันทุกภาคส่วนแล้วครับผมที่จะมีส่วนช่วยเหลือคนละนิดคนละหน่อยประกอบเป็นในเรื่องของความร่วมมือกันที่จะทำให้บ้านเมืองเรานะปลอดในเรื่องของยาเสพติดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองนะครับผมตัวของพ่อแม่เองนะครับผมรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจภาคประชาชนรวมไปถึงตัวเยาวชนเองก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะครับผมทุกคนนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยได้นะอย่างเช่นนะครับผมการสร้างพื้นที่ในเรื่องของกีฬาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเนาะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตนะครับผมสร้างพื้นที่ที่ให้เด็กแสดงออกความสามารถได้ช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเต้นต่างๆเนาะบางคนเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อนที่เด็กเต้นเต้นกันเนาะมีความชอบมีนะครับเขาบอกอาจจะบอกว่าโอ้เด็กคนนี้โตไวเหลือเกินนะแต่สมัยนี้เนาะพอเด็กเริ่มเต้นปุ๊บเราก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของไปเรียนเต้นบ้างนะเคป๊อปทีป๊อปอะไรต่างๆตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเด็กได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้เด็กนะเมื่อโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนมีความฝันและมีของอยู่ในตัวพร้อมที่จะแสดงให้ทุกคนนะฮะได้เห็นแล้วก็นำไปนะนำเด็กไปพัฒนาต่อได้นะครับผมและสิ่งสำคัญก็คือหากพบคนที่กำลังมีปัญหานะครับผมในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ต้องไม่ปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาเพียงลำพังนั่นเองนะครับผมอีกแนวคิดหนึ่งนะที่สสส.เขาเสนอขึ้นมานะครับผมและนี่น่าสนใจมากเลยคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนที่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชนนะครับผมไปสู่การช่วยให้เขานะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้มีตัวอย่างนะนี่เอาเขายกตัวอย่างมาก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ชุมชนนะใช้แนวคิดในเรื่องของการดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดและผู้ที่มีอาการทางจิตเวชโดยมองถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับผมอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ว่าการป้องกันเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่เพียงการจับนะบางคนบอกว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของตำรวจนะครับผมจับเลยจับเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่แค่จับแล้วลงโทษนะครับแต่ยังต้องมีการป้องกันการบำบัดการฟื้นฟูการให้กำลังใจแล้วก็การสร้างโอกาสด้วยเพราะเมื่อคนหนึ่งนะครับคนใดที่สามารถกลับมายืนได้อีกครั้งเนาะครอบครัวก็มีความหวังชุมชนก็จะปลอดภัยแล้วก็สังคมก็จะได้รับสมาชิกกลับมาอยู่อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะได้มาพัฒนานะครับผมสังคมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นแต่นะครับผมถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเริ่มสงสัยว่าลูกหลานของท่านกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับสิ่งแรกๆนะครับผมที่ไม่ควรทำก็คือการใช้อารมณ์อย่านะครับอย่ารีบประณามอย่ารีบดุอย่ารีบด่านะครับผมและก็อย่าให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่านะครับผมสิ่งที่ต้องทำคืออะไรเรามาฟังกันสักหน่อยสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็รับฟังพูดคุยอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันไม่มีครอบครัวไหนหรอกครับผมที่รู้สึกว่าตัวเองต้องแก้ปัญหานี้เพียงลำพังเนาะดังนั้นแล้วการแก้ปัญหาเพียงลำพังมันอาจจะแบบว่าบางทีเนาะมืดแปดด้านนะคำนี้มันชอบโผล่ขึ้นมาเนาะดังนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าคิดอะไรไม่ออกผู้เชี่ยวชาญมีเยอะครับผมในเรื่องของจิตเวชต่างๆในเรื่องของคุณหมอที่จะทำให้น้องๆเหล่านี้แหละครับผมกลับเข้ามาสู่ครอบครัวกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อของแม่นะครับได้อย่างอบอุ่นอีกครั้งนึงนะครับผมฝากไว้ละกันนะครับผมกับ5เรื่องง่ายๆนะครับผมที่จะช่วยให้เรานะครับผมป้องกันในเรื่องของยาเสพติดกับลูกหลานเยาวชนของเรานะครับผมอย่างแรกก็คือการพูดคุยกับเด็กแล้วก็เยาวชนเนาะถามสารทุกข์สุขดิบไปเรื่อยก็ได้นะครับฟังรับฟังให้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าครอบครัวนี่แหละพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าเขาจะทำสิ่งไหนก็ตามนะครับผมต่อมาก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นความชอบของเขาชอบเรียนแบบนี้เราก็ส่งเสริมไปเพื่อไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับเด็กนะครับผมแล้วก็สังเกตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยพฤติกรรมอารมณ์นะครับผมแล้วคือความที่เราจะดูว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลไหมแล้วก็ลองพูดคุยกันนะครับผมอย่างปลอดภัยเนาะแล้วก็อย่าตีตราคนที่กำลังมีปัญหานะครับผมว่าเขาคือคนไม่ดีนะครับผมนั้นเราต้องให้โอกาสเขาเราต้องดูแลเขาแล้วก็ ลดในเรื่องของแรงที่จะกระแทกความรู้สึกของเขาไปนะครับผมที่สำคัญเลยช่วยกันนะสร้างชุมชนที่มันแข็งแรงเข้มแข็งสามารถป้องกันไม่ให้เด็กแล้วก็เยาวชนในบ้านของเรานี่แหละครับผมเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดได้นะครับผมดังนั้นแล้วเนาะยาเสพติดอาจเป็นปัญหาใหญ่ใหญ่เลยแต่การป้องกันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าครอบครัวนี่นะครับผมเริ่มจากพ่อแม่เนาะที่เปิดใจรับฟังลูกเริ่มจากครูนะที่มองเห็นคุณค่าของนักเรียนเริ่มจากเพื่อนเนาะที่ไม่ทอดทิ้งกันเริ่มจากชุมชนที่ช่วยเหลือกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เริ่มจากสังคมที่เชื่อว่าคนที่เคยพลาดเนี่ยยังมีโอกาสในการกลับมาเริ่มใหม่ในทุกๆปัญหาเลยครับผมไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะทำผิดพลาดเนาะเมื่อไหร่ที่มันผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับผมการกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งนึงจากการได้รับโอกาสจากคนรอบข้างของเราก่อนนะคนที่ควรให้โอกาสครั้งแรกก็คือครอบครัวเนาะหลังจากนั้นก็เป็นชุมชนสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะเป็นการชุบชูใจนะและเป็นกำลังใจให้เขาที่จะเดินต่อในการที่จะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่แล้วก็เป็นเส้นทางที่ถูกที่ควรด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันกับการให้โอกาสคนในสังคมของเรานะครับผมพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะฮะกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ในชั่วโมงนี้นะครับผมให้รักบังเกิดละกันเนาะมีหลายๆเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนาะนั่นที่สําคัญก็คือที่เราติดตามกันอยู่ก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฟ้าฝนนะเกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของพายุที่อาจจะก่อตัวที่นอกประเทศของเราแหละครับผมหลายๆโซนด้วยกันเนาะและอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะแน่นอนเลยว่าเขาเรียกว่าพายุเหล่านี้ไม่เข้าประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าพายุแต่ละจุดนะฮะก็จะดึงในเรื่องของความชื้นสัมผัสของอากาศลมวนเข้าไปในตัวศูนย์กลางของเขาอาจจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นก้อนเมฆความชื้นต่างๆมันก็พัดผ่านมาแล้วมันที่สำคัญมันพัดผ่านมาในโซนของบ้านเราด้วยโดยเฉพาะโซนของภาคเหนือนะทุกที่เกิดขึ้นมานะและช่วงนี้ก็อาจจะมีอีกเล็กน้อยนะในช่วงของ26 27ที่จะถึงนี่แหละครับผมรวมไปถึงวันที่31เนาะที่มีการเตือนไว้โดยเฉพาะในโซนของทางจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนาะ19ที่ผ่านมานี้เองก็ที่จังหวัดน่านที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมนะครับผม7จังหวัดนะ7จังหวัดด้วยกันเนาะหนักๆก็จะที่ปัวแล้วก็เวียงสานะครับผมที่ไปเห็นมาก็มีความเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่อยากจะส่งต่อในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนี้อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านก็สามารถโอนไปได้นะบอกชื่อบัญชีอีกครั้งละกันเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมเลขบัญชีก็คือ66619205216661920521นะครับคนละเล็กละน้อยเพื่อที่จะได้ส่งต่อนะกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเนาะหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมที่ศูนย์การรับบริจาคของเขานะครับผมก็054716228อีกเบอร์นึงก็0541716229 2เบอร์นี้นะโทรไปได้นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของการโอนเงินบริจาคต่างๆเนาะเมื่อไหร่ที่มีภัยพิบัติแบบนี้สิ่งที่ตามมาเนาะก็จะมีคนหยิบฉวยโอกาสเหล่านี้นะครับผมไปสร้างในเรื่องของความเสียหายมากขึ้นก็คือการก่อเฟกซ์นิวเอ่ยนะครับผมหรือแม้แต่มิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเอาเงินจากการบริจาคหรือความสงสารความใจดีของคนไทยเรานี่แหละครับผมก็อาจจะมีการตั้งบัญชีการบริจาคต่างๆเข้าไปนะไปถึงมิจฉาชีพนั้นแล้วก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมย้ำอีกทีนึงละกันเนาะบัญชีนี้ถือว่าเป็นบัญชีที่ทางจังหวัดเขาเปิดมานะครับผมที่จะรับในเรื่องของเงินช่วยเหลือกับพี่น้องชาวน่านกันนะครับผม6661920521นะครับ666-192-0521นะครับผมเป็นบัญชีที่ชื่อว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมที่มีความปลอดภัยเนาะแล้วก็เรามาระวังกันด้วยในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับผมต้องเน้นย้ำแบบนี้ครับว่าการที่เรานะบางคนเห็นคลิปเนาะที่จริงมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19แล้วที่ผ่านมาบางคนมีการรีโพสต์ก็คือการโพสต์ใหม่หรือการหยิบคลิปของเขามาโพสต์ลงในแอคเคาท์ของเรานะหรือมีการแชร์นะครับผมเข้าไปในกลุ่ม LINE กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มต่างๆเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เขียนนะครับผมวันที่กำกับเวลากำกับสิ่งที่มันตามมาบางคนเขาอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้เนื่องจากว่าเวลาเราทำแบบนี้นะครับผมอาจจะมีคนที่ตื่นตระหนกเนาะอย่างเช่นมีพ่อแม่แก่ๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่น่านสมมตินะครับผมแล้วก็เรามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพสมมติแล้วเกิดเห็นคลิปนี้ขึ้นมาปุ๊บไม่ได้เห็นวันที่แต่เห็นคนโพสต์วันนี้นะครับผมก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วหรอหรือแม้แต่นะครับผมที่เฟกซ์นิวที่เกิดขึ้นก็คือมีคนออกข่าวว่ามีผู้เสียชีวิต100คนนะนี่เป็นความเข้าใจผิดนะครับผมไม่ถึงจริงๆนะที่ยืนยันมาน่าจะประมาณ 4-5 คนเนาะที่มีการยืนยันผลนะครับว่าเกิดจากการถูกน้ำท่วมครั้งนี้นะครับผมยังไงแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐละกันเพื่อที่จะได้เซฟเซฟกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการตอกย้ำผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยในเรื่องของสิ่งที่มีเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนาะบางคนเห็นภาพบ้านตัวเองบางคนเห็นครอบครัวตัวเองแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจอยู่เป็นตลอดเวลาที่เขาเห็นนอกนั้นแล้วจะโพสต์จะแชร์จะส่งต่ออะไรนะครับผมอยากจะให้ดูให้ดีนะครับทบทวนให้ดีว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ข้อมูลเหล่านี้แชร์ไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่เสียหายหรือไม่นะดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มันมีมากเหลือเกินในช่วงนี้นะครับผมต้องลากันไปแล้วครับผมกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะเรามาเจอกันใหม่นะครับผมวันพรุ่งนี้เนาะกับรายการต่างๆที่น้องอั้นจัดรวมไปถึงรายการอื่นๆที่ DJ ของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมที่จะมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกช่วงชั่วโมงเลยนะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆมาฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดโดยน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกจะครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์ชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งรัฐกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งที่12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับวันนี้เฮาป้ากันครับวันพุธที่26สิงหาคม2569นะทักทายคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงของมนัสวีนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าคิดถึงเรือลังนะครับก็นำมาฝากทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการของเฮาตะกี้ก่อนติดจะเข้าห้องส่งมาโอ้พอไปตั้งนอกห้องส่งนะครับโอ้แดดขนาดนักนะกำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าใครมีรองเท้าวิ่งนี่เตรียมเอามาวิ่งได้เลยนะปรากฏว่าฟังเตือนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะได้เก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่านะดูการตรวจอากาศโดยเรดาร์ละปูนเมื่อ4นาทีที่ผ่านมานะครับงานเรดาร์ละปูนของเฮาก็ตรวจพบกลุ่มฝนนะครับฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะของเฮานี่โชคดีหน่อยปานอ่อนถึงปานกลางนะครับภาคเหนือตอนล่างนี่เจออ่อนปานกลางและนักเลยนะมากันเป็นกลุ่มเลยเข้าต่างกำแพงเพชรเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนภาคเหนือตอนบนของเฮานี่นะครับก็มีกลุ่มฝนเช่นกันนะแต่บ่มีนักแต่อย่างใดนะครับเจอกันตีกลุ่มฝนเนาะเอาละปูนของเฮาก่อนเนาะละปูนของเฮานี่นะครับเจอกลุ่มฝนบริเวณอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับขณะนี้นะก็เจอกลุ่มฝนนะ3อำเภอนี่นะครับแต่พี่น้องอำเภอป่าซางอำเภอแม่ท่านี่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะอำเภอป่าซางนี่นะตอนนี้อำเภอดอยลอนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเหล่านี้จากดอยลอมานี่นะไปที่อำเภอป่าซางอำเภอแม่ทานะครับถ้าถึงแม่ทาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับหน้าเพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในอันนี้สแกนล่าสุดเมื่อ5นาทีตีแล้วนะครับพี่น้องอำเภอป่าซางก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศตัวนะครับแต่ติดแน่ๆ2-3อำเภอละปูนมาเดี๋ยวนี้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงทุ่งหัวช้างและอำเภอลีส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หลายอำเภอเลยนะครับที่เชียงดาวเนาะแม่แตงพร้าวอำเภอเสมิงแม่ริมแม่แจ่มแม่วางอำเภอเมืองดอยสะเก็ดนะจำตองดอยหล่อฮอดดอยเต่าอมก้อยนี่เนาะส่วนบ้านโฮงนี่นะแต่จังหวัดเชียงไฮ้นี่เจออำเภอเดียวตีอำเภอเวียงป่าเป่านะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงครับอำเภอเวียงเหนืออำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอเงาอำเภอแม่พริกอำเภอเถินนะขณะนี้ก็มีกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับโอ้ตีดอยเต่านี่ก็ค่อนข้างตีจะสีเหลืองไปตั้งส้มนะตีลี่นี่เขียวเข้มนะครับนะตีดอยเต่านี่เหลืองนะครับเหลืองนี่ก็คือฝนปานกลางนะครับถ้าเขียวนี่ก็คือฝนอ่อนนะคุณผู้ฟังครับโอ้เชียงใหม่นี่เหลืองนะติดแดงหน่อยดอยเต่าก็เหลืองนะครับไปกันในภาพรวมสภาพอากาศประเทศไทยนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะได้คาดการเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาภาพรวมประเทศไทยของเขานะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับแล้วก็ตะวันตกของภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังก่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีลองมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนนะครับวันนี้ก็เคลื่อนที่ละสำหรับพายุนารานะตะวันนี่ยังอยู่อ่าวตังเกียอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการคาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของประเทศไทยแต่แคบก็มาหำน้อยเนาะภาคเหนือของเฮานี่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง24ถึง28องศาเซลเซียสนะกำลังดีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับท่านใดที่คิดว่าฝนกำลังลดลงนะครับก็จะลดลงนะจนถึงวันที่28สิงหาคม2569นะครับจะมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ในช่วงวันนี้ถึง28สิงหาคมหลังจาก28นะคุณผู้ฟังครับ29 30 31วันที่1กันยายนนะครับคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับพื้นที่ในจะโดนหนักโดนน้อยเดี๋ยวเราติดตามการทำกรรมในช่วงของวันที่29สิงหาถึงวันที่1กันยา69นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ฝนลดลงนะครับคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังความชื้นนะครับนะท่านใดตีเลี้ยงสัตว์นี่ก็ต้องระวังความชื้นเสี่ยงโรคทางเดินหายใจในปศุสัตว์นะพืชไร่นี่ก็เสี่ยงหลักเน่าคนเน่าจากน้ำท่วมขังเนาะต้องระมัดระวังกันนะทำแต่งระบายน้ำทำทางระบายน้ำยกหล่องแปลงขึ้นสูงในช่วงนี้นะครับสองหกสองแปดนี่บอกว่าจะบ่มีฝนนะเปิดใครว่าฝนลดลงนะครับเหลือ40-60%นะครับแล้วก็หลังจากสองแปดนี่ก็เป็นสองเก้าถึงหนึ่งฝนก็จะหนักขึ้นนะครับฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่ภาคเหนือเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้ก็ขุดลอกทางระบายน้ำรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ดูแลโรงเรือนให้โปร่งลดความอัดชื้นนะแล้วก็เสริมวิตามินให้สัตว์เลี้ยงเฮานะครับทันใดทั้งพืชไร่พืชสวนนี่ทำทางระบายน้ำยกหล่องแปลงให้สูงนะครับและตีสำคัญนะอู้ถึงเรื่องพืชแล้วอู้ดึงปศุสัตว์แล้วนะหันกลับมาพอสุขภาพร่างกายของเฮาตัวนะครับบ่ได้ลืมในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถต้านทานในเรื่องของไข้ต่างๆที่มากับฝนเนาะรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายช่วงนี้นะครับรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆยามบ่ายนะสมกับเป็นจิรายการเนาะแฮปปี้ไทม์นะครับ9สิงหาเวลาเพลงก็ฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวสารเบาๆในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางอบจได้จัดขึ้นนั่นก็คือการแข่งขันนะมีพิธีเปิดนักเกียรติการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอบจลำพูนเกม69ครั้งที่4อย่างยิ่งใหญ่เลยณสนามกีฬา

ชาชนโดยได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬานะครับการส่งเสริมออกกำลังกายนะการมีสุขภาพดีๆตลอดจนนะครับปลูกฝังให้นักกีฬาเนี่ยนะครับมีน้ำใจนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนในจังหวัดละปูนครับนอกจากการแข่งขันเพื่อชัยชนะแล้วกีฬายังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคนครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคือมีระเบียบวินัยนะครับมีความรับผิดชอบความอดทนการแข่งขันการทำงานเป็นทีมซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญครับในการเจริญเติบโตในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นและก็ประเทศชาติในอนาคตครับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะสะท้อนถึงแนวทางการส่งเสริมกีฬาอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนตีมุ่งสร้างนะให้โอกาสทุกคนเลยได้เข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเนี่ยหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเล่นกีฬาพลังเยาวชนครับพลังแห่งกีฬาพลังของคนละปูนนะครับเข้าไปดูประมวลภาพนะตีประทับใจได้นะครับตีหน้าเพจอบจ.ละปูนนะครับโอ้ก็นักเรียนเนาะแล้วก็ผู้มารวมพิธีเปิดนักไลฟ์นะครับผมผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ผ่านไปเส้นทางแถวอบจ.นะถ้ารถหนักก็จะเย็นๆนะครับบริฟังบริหีบระวังคนตัวนะครับอ่ะนะครับแถมหนึ่งเรื่องก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะครับไปดูบรรยากาศที่อำเภอบ้านที่นะเข้าไปตีเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนก็ได้แต่เจ้านี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะก็นำไข่นะครับไปขายให้พี่น้องประชาชนไข่ไก่เบอร์3นะครับแผงละ30ฟองนะครับเหลือร้อย88บาทต่อแผงต้านนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่อำเภอบ้านที่ก็ขายไปช่วงเจ้าที่ผ่านมานะ10โมงเป็นต้นมาแล้วนะครับสำหรับแฮมตี้1หลังจากตีว่าการอำเภอบ้านที่นะครับวันพรุ่งนี้10โมงเจ้านะใครได้ไข่ไก่เบอร์3แพงถูกๆนะครับก็ไปได้ตีว่าการอำเภอป่าสางเนาะ10โมงเจ้าเป็นเริ่มขายแล้วก็ช่วงบ่ายนี่เป็นก็จะไปขายตีตลาดหนองหลวงนะอำเภอเวียงหนองล่องนะครับการหนองหลวงก็อยู่ตีหน้าโรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะครับเวียงหนองล่องก็จะเริ่มขาย 15:00 นเป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองพ่องก็จะมีการนำไม้ขายติดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้10โมงเจ้าเป็นต้นไปนะครับใครดีราคาคุ้มช่วยลดภาระลดค่าของชีพตัวนะกินไข่ก็ได้หลายเมนูเนาะอร่อยได้หลายเมนูสบายกระเป๋าต่างหากนะครับก็จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการที่ดีจีโอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฟ้าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรยังนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดใหม่ด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีก็ต้องเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายน
3: ลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายในซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ GDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
10: นายเอกนิติธันรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: เต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวจาวเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าอู้ข่าวจาวเหนือกับสวทลำปางและสวทที่รับสัญญาณทั้งหมดนะ10สถานีวันนี้เน
2: าะใช่ครับทั้ง10สถานีนะครับว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางแปร่น่าน
1: แม่ฮ่องสอนเนาะเจ้าติดตามได้เวลาดี4โมงแรงจะอีเจ้าบอกว่าจะเป็นช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ข่าวสารบ้านเฮาพะเยา
2: เจียงไฮ้พะเยาแปร่น่าน
1: เจียงไฮ้พะเยาแปร่น่านนะเจ้าติดตามได้เนาะในช่วงแรกนี้เฮาไปกันที่ช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: ครับปิกมาในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับก็คงจะเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางกันก่อนครับพี่แอลครับพอดีว่าวันนี้ที่จังหวัดลำปางนั้นเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเพื่อไปงานแถลงข่าวของทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิ้นแถลงข่าวอยู่2คดีด้วยกันก็คือคดียาเสพติดกับคดีการลักทรัพย์หรือว่าการจิงทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก็ได้มีการแถลงผลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีบรรดาสื่อมวลชนไปร่วมกันเป็นจำนวนมากครับ
1: เจ้า
2: โดยคดีนี้นะครับทางด้านท่านพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมกับทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะมาร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญครับก็คดีนี้ก็เป็นคดีที่คนร้ายได้นำยาเสพติดนะครับจับกุมได้เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ3 ทุ่มเกินนะครับก็ได้มีการตำรวจทางชุดด่านจับกุมที่ตำรวจที่ด่านที่อำเภอสุปราดนะครับได้ก็มีการจับกุมนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่านางสาวยาหลงนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ถูกจับกุมได้พร้อมกับยาบ้านะครับจำนวน 100,000 เม็ดเพราะว่าทางด้านก็จะมีชุดจับกุมนะเพื่อก็มีการสืบสวนสอบสวนมาละว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยจะมีการลำเลียงยาเสพติดมาผ่านตรงด่านนี้พอดีเลยซึ่งก็ตรงตามที่มีการแจ้งเอาไว้นะครับตรงรูปพรรณสันฐานเนี่ยตรงหมดเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขึ้นไปบนรถทัวร์นะครับรถโดยสารประจำทางเนี่ยก็ได้ไปพบนะผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีท่าทางมีพิรุธหน้าตาปกติคนขึ้นรถโดยสารเนี่ยรถมันมีแอร์มันก็จะดูแบบหน้ามันไม่ได้แบบเป็นมันเหมือนคนฮ้อนคนอย่างมากอันนี้มันดูแบบมันตื่นเต้นตลอดเวลาหน้าก็ดูมันๆเนี่ยตำรวจเพิ่งก็หันแล้วน่าจะใจละก็เลยลองไปขอตรวจค้นดูซึ่งก็มีพฤติกรรมพฤติการต่างๆที่มันมีพิรุธก็คือปกติเขาขึ้นรถทัวร์กระเป๋าเขาเนี้ยเขาจะเอาไว้ชั้นลุ่มที่มันเป็นตู้เก็บอย่างเงี้ยนะครับตีปืนรถโดยสารเนาะแต่อันนี้เอาไว้ข้างตัวไว้ปืนเบาะที่เขานั่งเนี้ย
1: เหมือนกับว่ามีของสำคัญต้องอยู่กับตัว
2: ไปจะนั่งมันมีพิรุธหมดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่าท่านขอตรวจค้นซึ่งประจับไปตรวจแล้วปุ๊บมันดูมันมีอะไรอย่างแข็งๆในกระเป๋า
1: อ
2: ัดแน่นอยู่ท่านกับพบว่ามันจะมียาบ้ามัดอยู่ท่าน50ก้อนด้วยกัน
1: ปาโถหนักขนาดเลย
2: รวมแล้วก็ประมาณ100,000เม็ดนะครับก็ได้มีการแสดงตัวแล้วก็จับกุม
1: เจ้า
2: ผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับยาบ้าจำนวน 100,000 เม็ดนี้นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสพสุปราดเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งก็มันเป็นกระบวนการการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ตอนในนะครับซึ่งทางด้านตำรวจภูธรภาคห้าก็จะมีการติดตามนะครับจับกุมเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้นะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็การยกระดับในการยึดทรัพย์กายนะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามนโยบายของทางด้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปนะครับส่วนคดีที่สองครับก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางเฮานะครับที่มีสื่อโซเชียลออกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีพฤติการของทางด้านคนร้ายได้มีการชิงทรัพย์ในหลายพื้นที่เพราะว่าจะเป็นที่อำเภอห้างชัดมีการจะไปชิงทรัพย์ที่ร้านทองแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็หนีการจับกุมอย่างก็ไปนะครับ แล้วก็ตะเวนไปในหลายๆพื้นที่เพราะว่าจะเป็นที่ซบปราบแฮมนะครับอันนี้ไปลักทรัพย์จะชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อซึ่งก็หลบหนีไปนะหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนของทางด้านตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเป็นการสืบหาว่าจะมาจากไหนป่องดูจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็ได้กล้องวงจรปิดมาแล้วก็ได้เสียงหนึ่งไม่ได้เสียงนะฟังจากสำเนียงอู้มาว่ามีสำเนียงเป็นคนทางแถวทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
2: นะก็เลยสืบเสาะตามกล้องวงจรปิดทางการจนสามารถจับกลุ่มนะคนร้ายได้จนเอาส่งตัวให้บรรดาผู้ทางด้านสภ.ห้างชัดแล้วก็สภ.สบปราบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับของต่างๆที่ได้ประจักษ์การจริงทรัพย์นั่นเองนะครับนี่ก็ได้ตำรวจภูธรภาค5ก็เลยมีการบอกมาว่าจะเป็นซื้อเป็นทางพี่น้องประชาชนหรือว่าเอกชนทั่วไปถ้ามีกล้องจรปิดก็ดีนะครับในการติดตามตอนนี้นะครับ
1: ก็จะได้ช่วยนำสืบตัวหาผู้ต้องหาผู้กระทำผิดได้แม่นยำเนาะได้รวยขึ้นนะแต่ว่าทำผิดจะได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะเนาะบาลอดสักหลายนะโดยเฉพาะตั้งด่านสุปราบเนี่ยก็จะเป็นด่านที่มีมาตรฐานเนาะแล้วก็จะคดียาเสพติดโอ้จะตรวจนี่บาลอดด่านนี้เลยเนาะถ้ามาเส้นลำเลียงลำปางนี่นะที่เชียงใหม่เจ้าต่างเชียงใหม่ก็เร่งรัดปรับปรุงถนนคูเมืองช่วง4ก็คือแจงกูเฮืองแจงหัวลินและก็แจงสีภูมิเจ้าตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนเนี่ยเหลือ1เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เจ้านายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วง4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกว่าก็ได้การได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างแล้วนะเจ้าก็ได้เฮงฮัดการดำเนินการเนาะจากเดิมที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเนี่ยก็โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการประสานงานกำชับให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานใหม่เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนจาก3เดือนนะให้แล้ว1เดือนนะเจ้าแล้วก็เพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เจ้าซึ่งการดำเนินงานเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยต่างเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการเริ่มทำการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4นะเจ้าโดยก็จะแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆ ช่วงละประมาณ500เมตรและก็ในวันที่25สิงหาคมก็เฮงดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงแรกระยะทาง300เมตรนะจ๊ะเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะเฮงเปิดจ้องจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรได้โดยทันทีโดยจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถคืนพื้นที่การจราจรได้บ่อยที่สุดนะเจ้าซึ่งต่างนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เนี่ยกับผู้เพิ่มเติมว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำชับให้กับผู้ที่รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือกระมุ่งคือแต่ละช่วงเนี่ยคือแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้เส้นต่างดังกล่าวได้ทันทีเมื่อพื้นที่มีความพร้อมนอกกับเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรลดความเดือดร้อนของประชาชนได้นักที่สุดอีกนะเจ้าทั้งนี้ต่างเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางนะเจ้าล่วงหน้าโดยเพื่ออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรโดยต่างเทศบาลนครเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเจ้าเรื่องของการแต่งถนนหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยก็คือต้องหันใจเนาะหันใจเลยนะเจ้าทั้งผู้ปฏิบัติผู้รับเหมาแล้วกับพี่น้องประชาชนตัวเนาะแต่ถ้าถนนแปลงแล้วนี่คือโอ้สัญจรบ่มีปัญหาแน่นอนนะเจ้า
2: ครับไปที่อำเภอฝางนะครับที่อำเภอฝางนี่ทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับทางด้านตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการกวาดล้างกระบวนการสวมสิทธิ์ทำทะเบียนราษฎรทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านนายอำเภอชัยประการนะครับนายปฏิกรเอี่ยมสะอาดก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านชุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับร่วมกับทางด้านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เพื่อไปตามที่ได้ มีการแจ้งมานะครับเนื่องจากว่ากรมการปกครองได้รับการประสานงานเรื่องของข้อมูลจากทางด้านสำนักงานปปช.เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติหรือว่าการออกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่มีที่บ่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรหมายเลข0ขึ้นต้นนะครับโดยแก่ทางด้านชาวทางด้านต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โดยมิชอบนะครับในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี2559ถึง2565รวมทั้งสิ้น 5,044 รายซึ่งคดีนั้นมีความล่าช้าต่อมาทางศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองก็ได้มีการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมว่ามีบุคคลสัญชาติจีนที่เข้ามาสวมสิทธิ์ทำทะเบียนประวัติในพื้นที่ดังกล่าวโดยยอมจ่ายค่าตอบแทนสูงถึง 100,000 บาทต่อรายทางด้านกรมการปกครองจึงได้เร่งรัดปรับปรามเพื่อป้องกันเบื้องมีบื้องคดีเนี่ยขาดอายุความแล้วก็สกัดกั้นเบื้องทำเบื้องการนำเอาเอกสารต่างๆทางทะเบียนเนี่ยไปใช้ก่อความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศและก็พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอชัยปราการได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยปราการเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางด้านอำเภอชัยปราการในเรื่องของการสวมสิทธิ์นะครับเพียงครับ
1: เจ้าไปตีกับลำปูนพ่องเจ้าอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดอาคารสำนักงานสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อมีพัฒนาทักษะชีวิตในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเจ้าที่สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดลำปูนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้กำมอบหมายฮือต่างด้านนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนกล่าวฮือการต้อนรับนางสาวอนุชามงคลรัตนชาติผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวกล่าวรายงานนะเจ้าโดยมีพระครูพิธานสุภกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแป้นเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนหัวหน้าส่วนราชการสภาเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมนะเจ้าซึ่งต่างด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็อู้ว่าจังหวัดลำปูนมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนคือเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งในด้านการศึกษาก็ดีการพัฒนาทักษะชีวิตก็ดีด้านคุณธรรมก็ดีนะเจ้าจริยคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะเจ้าก็คือความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาละอ่อนในเจ้าเยาวชนรอบด้านพร้อมคือการสนับสนุนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเพื่อคือการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่แห่งตัวเจ้า
2: ครับไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่แม่ฮ่องสอนนี่ทางด้านคปภ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีการคลังนะครับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่บริเวณสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านนายวิบูลย์แวบบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มาเป็นประธานในการรับมอบน้ำดื่มและก็เครื่องอุปโภคบริโภคจากทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับชมรมบริษัทประกันวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่และก็คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการรับมอบในครั้งนี้ซึ่งสิ่งของที่ได้รับมอบมานะครับก็จะได้นำไปช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมด5อำเภอ21หมู่บ้านนะครับ117หมู่บ้านขออภัยนะครับ21ตำบล117หมู่บ้านรวมทั้งสิ้นก็ 15,634 ครัวเรือนครับ
1: ก็ได้รับผลกระทบเนาะก็ต้องส่งกำลังใจคือ คนที่ประสบภัยสาธารณภัยทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยเนาะที่แม่เสรียงเจ้าสบอ16สาขาแม่เสรียงสกัดจับแพไม้สักต้นหิมแม่น้ำสารวินส่วนที่กำลังทหารพลานเฮ่งขยายผลยึดของกลางเ จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3602ฐานปฏิบัติการบ้านต้าตาฟังได้เข้าตรวจสอบและก็ยึดแปรไม้ต้นขนาดใหญ่บริเวณแม่น้ำสารวินนะเจ้าต้องตีของบ้านแม่แวนตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหลังจากที่สืบทราบว่ามีการลักลอบจักลากไม้สักต้นจากฝั่งชุมชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาในเขตชายแดนไทยโดยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจยึดทันทีพร้อมบันทึกภาพนะเจ้าไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยซึ่งทางด้านนายชัยชาญศรียงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงก็เปิดเผยว่าการปฏิบัติการในเตื้อนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งได้รับแจ้งจากผบ.ร้อยทอพ3602ว่ามีการเคลื่อนย้ายไม้ผิดปกติกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินเนี่ยเข้าตรวจสอบทันทีกับพบไม้สักต้นประกอบเป็นแพจำนวน 60-70 ต้นด้วยกันโดยเน้นย้ำมือต่างเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานด้วยความรอบคอบรวบรวมหลักฐานคือครบถ้วนเพื่อป้องกันเบื้องหน้ามีการใช้แม่น้ำสายธรรมชาติเป็นเส้นทางลำเลียงไม้ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะเจ้าจากการตรวจสอบของกลางในเบื้องต้นนะเจ้าก็พบว่าไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้สักต้นเก่าแต่มีไม้สักต้นใหม่ปะปนอยู่แห่งประมาณ10ต้นได้ซึ่งก็ได้ถูกนำมาผูกมัดประกอบรวมกันเป็นแพยังแน่นหนาหนาแน่นเลยนะเจ้าจากข้อมูลการข่าวเบื้องต้นก็คาดว่าแพดังกล่าวเนี่ยถูกต่อและกับจักลากมาจากบ้านโกเกะอินอฟังรัฐกะเรียงนะ KNU โดยมีเป้าหมายลักลอบจักลากผ่านแนวชายแดนประเทศไทยเฮาเนี่ยเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายฟังรัฐกะเรียงนะเจ้าซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการจักลากแพไม้ดังกล่าวเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อทำการวัดขนาดคำนวณปริมาตรอย่างละเอียดและการนับจำนวนที่ถูกต้องรวมถึงตรวจสอบตาประทับไม้ตามขั้นตอนต่างกฎหมายตุยนะเจ้าก่อนที่จะจะทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมหาพยานหลักฐานหาตัวผู้กระทำผิดพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนลำน้ำสารวินเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้และก็ขนย้ายทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเจ้า
2: ครับช่วงนี้ก็พักกันก่อนสักกรรมนะครับช่วงหน้ามาแปะกันในช่วงอู่ข่าวเจ้าเหนือในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่านกันครับ
1: เจ้า
3: อู่ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่าน
2: ครับปิกมาในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่านนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดเจียงไฮกันก่อนนะครับที่จังหวัดเจียงไฮนั้นมีการแจ้งปิดถนนบ้านผามี2เดือนปรับปรุงและก็ก่อสร้างเส้นทางนะครับแนะนำให้เลี่ยงนะครับเส้นทางผามีผาฮีใจเส้นพระมหาเจดีย์ชนะศึกแตนนะครับโดยทางด้านเทศบาลตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้มีการแจ้งปิดถนนกลางหมู่บ้านนะครับบ้านผามีหมู่ที่6แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะดำเนินการจะแล้วเสร็จนะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวจึงขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่ต้องการเดินทางไปเส้นทางบ้านผาหมีบ้านผาฮิฮือหลีกที่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปใช้เส้นทางพระมหาเจดีย์ชนะศึกที่บ้านห้วยน้ำรินหมู่ที่7เป็นเส้นทางทดแทนในช่วงดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งในด้านเทศบาลตำบลเวียงพังคำก็ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าไว้ตัวครับ
1: เจ้าที่จังหวัดพะเยาเจ้ามอพะเยาเปิดงาน UP Innovation Day 2026ชูพะเยาเมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์เจ้ามุ่งใจนวัตกรรมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเจ้านางสาวออนอภาโลวีราภูว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อพะเยาเมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่หอประชุมพะเยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาเจ้าซึ่งกิจกรรมเนี้ยเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมงานวิจัยและกับผลงานสร้างสรรค์ของต่างมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และสังคมเจ้าซึ่งต่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่โดดเด่นให้แก่ประชาชนแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเจ้า
2: ครับไปที่จังหวัดแป้นะครับที่จังหวัดแป้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ของจังหวัดแป้โดยทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะครูขอไปนะครับครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7พ.ศ.2570นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแป้โดยที่ประชุมก็มีการเสนอคนที่ได้รับชื่อเข้าพิจารณา2รายนะครับแล้วก็ที่ประชุมเองก็มีมตินะครับเห็นชอบผลการคัดเลือกตามที่มีการเสนอนะครับทั้ง2รายเข้ามานะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ของจังหวัดแป้ตามลำดับนะครับเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนะครับคือลำดับแรกก็เป็นนายณัฐพงษ์แขมน้อยนะครับอันนี้เป็นพนักงานราชการแล้วก็ทางด้านลำดับที่2เป็นนายสมนึกวันละอันนี้เป็นครูนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคแป้นะครับ
1: จ้า
2: ครับ
1: จากแป้แล้วขึ้นไปที่น่านต่อเลยเจ้าเทศบาลเมืองน่านร่วมกับปภ.เขต15เจียงไฮแห่งทำความสะอาดถนนฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนะเจ้าทางเทศบาลเมืองน่านร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เจียงไฮระดมกำลังเจ้าหน้าที่แห่งทำความสะอาดถนนฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดเจ้าโดยเฉพาะบริเวณถนนคาหลวงนาบานดอนสีเสริมกสิกรนะเจ้าและกระถนนนอคำซึ่งยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เฮ่งเก็บกวาดดินโคลนเศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวจราจรเพื่อคืนสภาพถนนให้สะอาดและปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรทั้งนี้การฟื้นฟูเจ้าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่ต่างๆจะปิกเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็พร้อมเฮ่งฟื้นนะเจ้าพร้อมแห่งฟื้นภาพลักษณ์เมืองน่านเนี่ยให้ปิ๊กมาสะอาดสวยงามแล้วก็พร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่มเตื้อหนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลในอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวท.ลำปางวันนี้เจ้าแล้วก็ในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังและรับชมรายการพิเศษนะเจ้าใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับต่างสวท.บึงการต่อวันนี้ข้าเจ้าชุติการเล่าชัย
2: ผมประธานสุยะนะครับ
1: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 น.ต่างสวท.ลำปาง FM 97 MHz สวท.ลำพูน FM 95 MHz สวท.พะเยา FM 95.25 MHz สวท.แป้ FM 91 MHz สวท.น่าน FM 94.75 MHz สวท.เชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวท.ฝาง FM 89.25 MHz สวท.เชียงไฮ FM 95.75 MHz สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวท.แม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวท.เพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผ่านนาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวท.บึงกาฬทุกคนนะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกร นะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงกาฬที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงกาฬแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงกาฬจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงกาฬณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ส่งพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมาด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตรท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝ่ายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่งโด ดยเฉพาะระหว่างภูทอกน้อยและภูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญ

วรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมนชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดปู่ทองตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสงนิกรจนถึงทุกวันนี้และประสงนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จมาที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ปู่ย่าตายายเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่วันนั้นตราบจนถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคลโดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกนะครับท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย2พรรษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคย

0: เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองรีฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ส่งไปดูแลและทรงเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงส่งขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเจนต์พระองค์ที่สองของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวัง ะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ครับและช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและชิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจะแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพอพอประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกริ่นให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียงแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาที่คุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้และอัตลักษณ์ความเป็นทหารสื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็งผ่านการออกแบบสระโบกธรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่งเพื่อสะท้อนภาพพระเมรุแสดงถึงความสงบมั่นคงและระเบียบอันงดงามซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและแผนการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 14:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพิธีและร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงได้จัดวันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:30 นอันเป็นการภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับในวันนี้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬหรือสวทบึงกาฬต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
7: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกันกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุหฤพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามมเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
4: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
4: ่ www.lampoon.go.th
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ข่าวดีมาบอก
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00
11: น.ตื่นได้ตอนเย็นน้อ
7: ข่าวดีที่95
12: อ๋อพอกับฟังรายการวิทยุนะที่คลื่นสวทชระปูนนะเป็นประจำนะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
15: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
13: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าตวาสุมาคุณผู้ฟังนะเจ้าเปิดเพลงให้ฟังไปวันหนึ่งพอดีตวามีภารกิจนะเจ้าส่วนตัวเนาะลูกบ่าวบ่สบายนะเจ้าตวาก็เลยลาไปวันหนึ่งเลยได้มาจัดรายการสักกรรมเนาะสุมาอภัยคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะกำลังรอติดตามรับฟังรอฟังดีเจออยในยังมาต้องมาเดียวหายไปไหนนะเจ้าก็สุมาอภัยตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแต่วันนี้มาแล้ว มาพร้อมกับประเด็นข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องเลยทีเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังที่จะได้มาแจ้งข่าวบอกกล่าวกันในรายการค่ำนี้เนาะช่วงข่าวยามค่ำยามแรงนะเจ้าถึงมีคลื่นในม่วนตะคลื่นนี้ละนะเจ้าเพราะว่ามีตึงข่าวแล้วก็มีตึงเพลงให้ได้ฟังตัวเพลงก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะเจ้าเป็นเพลงลูกทุ่งที่เชื่อว่าคนผู้ฟังฟังแล้วก็น่าจะคิดถึงช่วงเวลาที่สมัยก่อนเพลงนี้เปิ้นร้องนี่เฮาอยู่ที่ไหนทางใดกันนะเจ้าเนาะเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายมีทั้งเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งบักเก่าบักกรลูกทุ่งอมตะลูกทุ่งลูกกรุงไทยเนาะหรือว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีการแบบทำเพลงให้ร่วมสมัยนักขึ้นเนาะเจ้าแต่งเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งสตริงเนาะซักมอกเหมือนมีซอก็ซอสตริงอ่ะซอซิ่งซอสตริงเพิ่มอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความบันเทิงใจเนาะที่มอบเพื่อกันได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการค่ำๆจะอีนะเจ้าก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยการเนี่ยงานกันมาตลอดทั้งวันนะเจ้าบางท่านบอกว่าฟังดีเจออยมาค่ำนี่ก็คือนอนแล้วอ่ะนอนเปิดวิทยุฟังดีเจออยแล้วเอ็นะอันนี้เป็นวาสนาดีนะเจ้าแต่บางท่านเนี่ยเข้าแรงก็ยังบ่มีเตื้อยังบ่จ้างจะกินอะหยังอีเนาะบางท่านก็อยู่ระหว่างการเลิกการเลิกงานบางคนยังบ่เลิกแต่ห้าโมงนี่ยังบ่ติ้งออดออกจากที่ทำงานเตื้อเนี่ยนะเจ้าก็หลากหลายเนาะทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะเจ้าแต่บอกว่าจะอยู่ในภาระหน้าที่ใดก็ตามแต่เนาะทุกบทบาททุกหน้าที่นั้นก็ถือว่ามีความสำคัญนะเจ้าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะเจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกท่านโดยละกันเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเจ้า

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้า FM 95ใช่อย่างอ่านข่าวนี้แล้วก็แบบกำลังกึดอยู่ว่าเอ๊ะจะต้องเอามาโอ้คุณผู้ฟังฟังดีก่อนก็จริงๆเขาต้องเล่าผู้ฟังอะเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าก็เอ๊ะจะเริ่มยังไงดีเอาใครหัวอย่าละคือมันมีการประเมินนะจากสภาพัฒน์บอกเฮ้ยครึ่งปีหลังของปี68เนี่ยนะจ๊ะคนไทยเริ่มที่จะมีการโหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูละครแนวตั้งหรือซีรีส์แนวตั้งเป็นอันดับที่6ของโลกคุณผู้ฟังเป็นอันดับที่6ของโลกแล้วก็จ่ายเงินดูสูงเป็นอันดับที่3ของตลาดนอกจีนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังคือตีไข้หัวเนี่ยคือเออดีเจออยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือเวลาเขาเลื่อนใน Facebook เนาะเวลาเขาเลื่อนใน Facebook หรือว่าเขาเลื่อนในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะเจอซีรีส์แนวตั้งที่แบบว่านำตัวไปชอจะบอกว่าน้ำเน่าหน่อยเป็นประธานบริษัทที่รวยมากมาเจอกับหญิงที่อาจจะผสมฐานะกันจนประสบความสำเร็จอย่างนี้นะจนฟาฟันปัญหาอุปสรรคกันเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งเขาก็พอที่จะอ่านบทนะเจ้าของซีรีส์มูเนี้ยออกเหมือนกันเออแต่ว่ามันก็แบบเป็นซีรีส์แนวตั้งที่คลิปหนึ่งก็ประมาณ40วิ1นาทีนะเจ้าแล้วก็จะดูทีนึงเนี่ย60ตอน80ตอน110ตอนอย่างเงี้ยนะเจ้าคือเป็นลักษณะของซีรีส์แนวตั้งถ้าใครบ่ฮู้จักเนี่ยต้องไปไล่ดูนะเจ้ามันจะขึ้นมาเป็นโมดะเป็นซีรีส์จีนพ่องเป็นซีรีส์เกาหลีพ่องอะหยังพ่องไอ้เปิ้ลจะบางที AI สร้างอีกก็มีเป็นแบบฝรั่งสร้างเป็น AI เป็นซีรีส์แนวตั้งขึ้นมานะเจ้าถามที่สถานีเนี่ยบางทีพอหน้ากันเธอรู้จักอันนี้ไหมเนี่ยโอ้กับพี่โอมพี่โอมบอกเออฉันก็โหลดมาดูช่วงนี้ฉันดูซีรีส์แนวตั้งเออดีเจบอกอ้าวฉันก็โหลดมาดูนี่ฉันผิดปกติไหมนะก็บอกว่าได้ผิดปกติแต่ว่ามันก็มีความเป็นโฆษณาเนาะเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอัลกอริทึมมันก็จะจำเราว่าเราค้นหาอย่างพองเลยนะจ๊ะอันนี้คือสาเหตุที่ดีเจเล่าไปแล้วก็ไข้หัวไปว่าเฮ้ยหนึ่งในฮันเนี่ยก็มีดีเจออยกับดีเจโอมอยู่ คือสภาพัฒน์เนี่ยชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์สังคมที่สำคัญช่วงนี้นอกจากเรื่องของเนื้อหาที่ฮับเป็นประหองว่าเนื้อหาที่รับชมจบได้ภายในไม่กี่นาทีก็คือละครแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเป็นรูปแบบความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศแล้วก็กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนจะชมละครในยุคดิจิทัลออกไปนะจ๊ะประเทศไทยเนี่ยมีฐานผู้ชมบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงพร้อมทั้งทุนทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการขยายฐานตรงนี้สู่ตลาดโลกแต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มาพร้อมคำถามสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมแล้วก็การใช้เวลาแล้วก็ผลกระทบกับสังคมโดยเหมือนกันในปี2568นะเจ้าตังสภาพัฒน์พบว่ามูลค่าตลาดของโลกในกลุ่มของละครแนวตั้งเนี่ยสูงถึง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 300,000 ล้านกว่าบาท300,000 ล้านน่ะคุณผู้ฟัง 300,000 ล้านซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น22,000ล้านเหรียญสหรัฐนะเจ้าจาก 300,000 ล้านเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 720,000 ล้านบาทในปี2573ซึ่งมูลค่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสูงมากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าจับตาจ้าเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังปี2568ไทยมีจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันละครแนวตั้งเนี่ยเป็นอันดับที่6ของโลกเลยแล้วบริษัทวิจัยตลาดของจีนก็ประเมินว่าในไตรมาสแรกของปีเดียวกันเนี่ยนะจ้าผู้ใช้ประเทศไทยที่ใช้จ่ายผ่านการซื้อแอปพลิเคชันเนาะ
ของซีรีส์แนวตั้งเนี่ยบางทีมันจุเราไปดูได้สัก10ตอนสัก20ตอนกำลังตอนที่เข้าได้เข้าเข็มเนี่ยบอกเขาต้องซื้อบางทีเขาต้องยอมจ่าย19 บาท39 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็จำเป็นต้องยอมจ่ายเพราะอยากดูเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ของการตลาดเปิ้ลซึ่งซีรีส์แนวตั้งเนี่ยนะจ๊ะก็ถือว่ามีมูลค่าการตลาดที่ค่อนข้างจะสูงเป็นอันดับที่3ของตลาดนอกประเทศจีนนะจ๊ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันดับ1

จนนี่นะไปกลายเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเอนะเจ้าหรือเรื่องราวของความรักต่างฐานะเนาะเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็ตอบสนองอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ละครแนวตั้งนั้นได้รับความนิยมเจ้าแต่ถ้าผลิตซ้ำด้วยสูตรเดิมอย่างต่อเนื่องตรงนี้อาจจะขาดเนื้อหาเรื่องของความหลากหลายเนาะส่งผลต่อมุมมองของผู้ชมเกี่ยวกับการมีทัศนคตินะเจ้าที่ถูกหรือผิดกับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังบ่ได้มีวิจารณญาณเยอะในการที่จะติดตามสื่อแบบนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นสภาพัฒน์มองว่าผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเจ้าควรได้รับการส่งเสริมให้หูจักแยกแยะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ปรากฏในละครซีรีส์แนวตั้งเนี่ยนะบอกควรนำไปปฏิบัติตามในชีวิตจริงเพราะการรับชมสื่อบ่ได้เพียงแค่ความบันเทิงแต่ว่ามันจะค่อยๆฝังทัศนคติบางอย่างลงไปในความคิดของผู้ชมได้เนื้อหาดีก็ดีไปนะเราก็สามารถสร้างทัศนคติที่ดีที่เหมาะสมได้ดีแต่เนื้อหาบางอย่างอย่างที่บอกนะเจ้าเนื้อหาเรื่องแบบดีก็ดีน้องเป็นคนดีแต่ดีว่าอย่าเป็นคนหายก็หายแก้แค้นเอาชนะสถานการณ์ที่มันบ่ยุติธรรมเพื่อได้เนี่ยเจ้าการพลิกสถานการณ์จากบุคคลธรรมดาสู่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเนาะความแตกต่างทางฐานะเนี่ยเจ้าโอ้โหลดเป็น8ประตู9ประตูพนักบัญชีกันมานะเจ้าลงมาถึงเปิดประตูฮับโกงคำนับกันยังผู้มีอิทธิพลเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังอันนี้มันเป็นถ้าดูแบบภาคความบันเทิงคนใหญ่ดูก็ก็บันเทิงสนุกสนานไปนะเจ้าแต่ถ้าในกลุ่มเยาวชนหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ดูแล้วบ่ได้มีวิจารณญาณในการดูเนี่ยมันอาจจะฝังทัศนคติบางอย่างที่บิดเบี้ยวลงไปกับน้องๆปันใดนะเจ้าเพราะฉะนั้นความท้าทายในการรับชมที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะเจ้าก็คงจะต้องมาร่วมกันนะเจ้าป้อนท้องว่ามีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวให้มากขึ้นนะเจ้าอยู่ที่ไหนก็เปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนะเจ้ามันง่ายมันม่วนพอจะได้ก็ได้อ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการละเลยกับการอู้จ๋ากับคนรอบข้างลงไปพ้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนาะภาพที่ได้พบคือผู้สูงอายุนั่งดูละครแนวตั้งไข้หัวเหี้ยนะลูกหลานก็ใช้โทรศัพท์เครื่องไผ่เครื่องมันเอ็นนะเจ้าต่างคนต่างดูต่างคนต่างอู้ต่างคนต่างยิ้มไข้หัวมุมไผ่มุมมันเนี่ยนะเจ้าตรงเนี้ยมันก็จะขาดปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวกันไปสำหรับเด็กนะเจ้าการรับชมโดยบ่มีคนใหญ่ช่วยอู้หรืออธิบายบริบทนะเจ้าก็อาจจะทำให้เปิ้นทำความเข้าใจอารมณ์แล้วก็มุมมองค่านิยมเหล่านี้ได้ยากขึ้นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังนะเจ้าเปิดพอซีรีส์แนวตั้งคลายง่อมคลายเงาเอียเจ้าคนมองฟังเพื่อเชื่อมโยงกับโลกภายนอกแต่ก็จะมีความเสี่ยงในการแยกแยะเรื่องของโฆษณาแฝงเนื้อหาชวนเชื่อเนาะหรือว่าการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ต่างๆแม่ดีเจอ้อยนี่มันก็เหมือนกันนะจ๊ะพอไปพอมามีโฆษณาคันเนี่ยนะโอ้ปั้นเอาไทยอินอันนี้มาลองคือใจเนี่ยพอปั้นใจอันนี้ดีเนี่ยนะพอปั้นมียาอันนี้อันนั้นเนี่ยนอกจากเลือกว่าจะดูมาอย่างแล้วเนี่ยจ๊ะผู้ชมอาจจะต้องปรับวิธีดูตัวเนาะทั้งการแยกแยะข้อมูลนะเจ้าการกลับมาอู้จ๋าแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างเนี่ยพยายามทำให้ได้เยอะขึ้นนะเจ้าพยายามทำให้เยอะขึ้นเนาะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะเจ้าทีนี้เมื่อละครกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพก็เป็นแหมเรื่องหนึ่งที่เราต้องระวังคือการนำกระแสละครแนวตั้งมาใช้เป็นช่องทางหลอกลวงนะเจ้ามิจฉาชีพไม่อาจจะส่งโฆษณาลิงก์ปลอมบนโซเชียลมีเดียอ้างว่าสามารถดูซีรีส์ตอนต่อไปได้ฟรีในขณะที่แบบเอ้ยกำลังดูม่วนๆมันดูบ่ได้แล้วนะจ๊ะจะมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกว่าดูสิลิงก์นี้ดูต่อจนจบอย่างเงี้ยนะจ๊ะเข้าไปกดในลิงก์นี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะให้กรอกข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมที่มันฝังมัลแวร์ไว้เนาะฝังไวรัสไว้แล้วก็แบบดูดข้อมูลสวมรอยทำธุรกรรมเนี่ยนะเจ้าเปิดทางให้มิจฉาชีพเนี่ยควบคุมโทรศัพท์แล้วก็เข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อโอนเงินจากบัญชีของท่านก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นแห่งความเสี่ยงหนึ่งนะเจ้าพร้อมกับการขยายตัวทางตลาดยิ่งผู้ชมมากก็ยิ่งเป็นพื้นที่ที่มิจฉาชีพสนใจมากยิ่งขึ้นนะเจ้า
ที่จีนคุณผู้ฟังเพิ่นคุมเข้ม

เนื้อหาแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิ้นคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าประสบการณ์ของทางประเทศสะท้อนว่าแต่ละประเทศมีวิธีการรับมือกับการเติบโตของละครแนวตั้งในต่างกันเหมือนกันนะเจ้าอย่างที่จีนเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตละครแนวตั้งรายใหญ่ของโลกเลยนะเลือกใช้แนวทางกำกับดูแลเนื้อหาอย่างเข้มงวดเจ้าโดยกำหนดชื่อละครต้องได้รับอนุญาตก่อนเผยแพร่และสามารถระงับเนื้อหาบางส่วนที่เห็นว่าส่งเสริมค่านิยมที่บ่เหมาะสมได้เหตุผลสำคัญก็คือการพอละครสามารถที่จะส่งต่อทัศนคติของผู้ชมถ้าเนื้อหาถูกออกแบบอย่างเหมาะสมก็สามารถช่วยสร้างทัศนคติที่ดีได้แต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิ้นไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของเนื้อหาละครแล้วก็วิดีโอสั้นแนวตั้งโดยตรงนะจ๊ะยกเว้นกรณีที่ผิดกฎหมายแต่เปิ้นเน้นไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายการซื้อเหรียญหรือว่าโทเค็นเพื่อปลดล็อกตอนถัดไปเนี่ยนะการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติเนี่ยนะจ๊ะเพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บเงินโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้สหรัฐเปิ้นจะโฟกัสไปที่เรื่องนี้ทีนี้แล้วของคนไทยเฮาล่ะนะจ๊ะต่างสภาพัฒน์เนี่ยเปิ้นก็มองว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมหรือว่าการปล่อยให้ตลาดเติบโตอย่างเต็มที่แต่ต้องหาสมดุลระหว่างการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกับความปลอดภัยของผู้ชมนะเจ้าก็มีการเสนอให้ภาครัฐนะเจ้าพิจารณากลไกที่ช่วยให้เกิดทิศทางเนื้อหาที่เหมาะสมโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนเช่นเนื้อหาที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กการหลอกลวงผู้บริโภคนะการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็ต้องบละเลยเรื่องของการสร้างความรู้เท่าทันสื่อนะเจ้าโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ผู้ชมได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่มีการนำเสนอบอกว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จความสัมพันธ์ความถูกผิดการแยกแยะโฆษณาแฝงหรือว่าเนื้อหาชวนเชื่อการหลอกลวงออนไลน์นะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในครอบครัวชุมชนออนไลน์หรือว่าวิจารณ์เนื้อหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วละครแนวตั้งเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของการทำคอนเทนต์ที่ดูจบภายในบักกี่นาทีแต่มันจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งในภาคของการจ้างงานนะเจ้าทั้งในภาคของวัฒนธรรมทั้งในภาคของอิทธิพลต่อความคิดของผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหมกระแสหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังนะเจ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็อย่างที่บอกนะเจ้าว่าอย่าลืมเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะการพิจารณาเนื้อหาของซีรีส์นะเจ้าว่าบางทีมันสุดตรงไปนะเจ้าก็จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงเข้ามาต่อยนะเจ้าอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นข้อมูลที่ทางสภาพัฒน์เปิ้นศึกษาแล้วก็เปิ้นตรวจสอบดูในเรื่องของซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะเจ้าอ้าวเล่าสู่กันฟังเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95และเจ้ากรมฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรและเจ้ากรมฟังเจ้าก็ไปพอเรื่องบะม่วงน้อยละกันนะเจ้าทางด้านของพาณิชย์จังหวัดเดียเปิ้ลไปติดตามสถานการณ์บะม่วงที่จุดรวบรวมผลผลิตบะม่วงเขียวมรกตจังหวัดละปูนจากที่บ้านโฮงคุณผู้ฟังก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการผลิตบะม่วงนะเจ้าเขียวมรกตละคุณผู้ฟังสถานการณ์ทับซื้อนะเจ้าสถานการณ์การขายการซื้อกันในพื้นที่เป็นได้พ่องเห็นนะก็พบว่าปัจจุบันนี้เขียวมรกตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ97คุณผู้ฟังมันจะหมดแล้วนะเจ้าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะบ่มีละบะม่วงเขียวมรกตก็ขยับสูงขึ้นเนาะราคามันก็สูงขึ้นตามปริมาณที่มันลดลงอ่ะนะเจ้าตลาดปลายทางตลาดในประเทศก็มีความต้องการนักขึ้นเพราะว่าบะม่วงสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวละคงเหลือแต่บะม่วงเขียวมรกตนะเจ้ากับผลผลิตในช่วงปลายฤดูมันน้อยแล้วราคาก็เลยขยับตัวสูงขึ้นนะเจ้าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเริ่มขยับราคาขึ้นอย่างมะม่วงเขียวมรกตเบอร์หนึ่งช่วงต้นเดือนนี่อยู่ที่กิโลละ18บาทถึง20บาทนี่นะแต่ล่าสุดช่วงปลายเดือนนี้ปรากฏเขียวมรกตเบอร์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นเต้าตัวเลยนะเจ้า40ถึง42บาทนะเจ้าเพราะว่าราคาทรงตัวในระดับสูงจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลปุละนะเจ้าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาดีตัวสูงขึ้นมากเหมือนกับลำไยลำไยก็พอจะหมดปุ๊บโอ้โหดีตัวซะสวยเลยราคานะเจ้าก็รายงานสถานการณ์คือท่านได้รับทราบกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ล่ะเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะจ๊ะดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อี้แล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันพุธมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการข่าวดีที่95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะก็วันนี้ลาทุกท่านเพียงแต่อี้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีจ้า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทละปูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์กับเพลงลูกทุ่งมั่วๆนะเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับสลับกับข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนของเราวันนี้แต่ว่าภาคการช่วงแรกจะนี่ครับต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบ่ใจอัญญังช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนาะแดดนะครับเอาสักกรรมมา4โมง5โมงนี่มืดมานะครับแล้วก็มันเดียวนี่ต่างบันทินะต่างบันมาบุรอมืดคือเลือไว้นะครับแต่ตีสวทละปูนยังบ่ตกเตื่อนะครับตีคุณผู้ฟังอยู่เป็นจะได้กันพองโทรมาขอเพลงแล้วก็มาบอกกล่าวกันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนยังบ่ตกโทรมาอู้มาเอ่ยกันได้ครับตีสวทละปูน FM 95 MHz นะครับหลังไมเนอร์คุณผู้ฟังป้ากันช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะก็มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยนะครับมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง24ถึง28องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ระหว่าง33ถึง34องศาเซลเซียสครับสภาพอากาศแบบนี้คุณผู้ฟังต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเน้อนะครับก็ประมาณว่ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับแล้วก็ผลการตรวจเรดาร์นะครับละปูนเนาะเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะของเวลา18นาฬิกายังบ่ออกมาเตือนะครับดูของ17กันก่อนพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดละปูนของเขาพบตีอำเภอเมืองอำเภอบ้านโฮงอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตัวเนอร์นะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็พกร่มพกเสื้อกันฝนไปตัวนะครับแล้วก็มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่1ครับคุณผู้ฟังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนี่อัปเดตล่าสุดเลยในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี่นะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนมานะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะวันตีเสาเก่านี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันตี30สิงหาครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์31ก็ยังมีละปูนอยู่นะครับ31นี่ได้รับผลกระทบนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันตีหนึ่งครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากวันตีสองครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเน้อโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับในระยะสั้นใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะครับข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการนะรอประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนาะนะครับติดตามกันได้หรือว่าเปิดสวทละปูนละไว้วันคำก่อได้จะอัปเดตให้ฟังทุกช่วงเลยครับ

นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางอบจได้จัดขึ้นนั่นก็คือการแข่งขันนะมีพิธีเปิดนักเกมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอบจลำพูนเกม69ครั้งที่4อย่างยิ่งใหญ่เลยณสนามกีฬาอบจ.ลำพูนนะครับก็มีนายวิรเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนและก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสดใสและพลังแห่งความสำเร็จและความสามัคคีโดยนะครับจากขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนและก็ขบวนทัพนักกีฬาจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลำพูนมารวมกันเดินขบวนอย่างพร้อมเพรียงสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและก็ผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอบจ.ลำพูนเกม69นี่ก็จัดขึ้นนะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนะเด็กและเยาวชนนะครับประชาชนโดยได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬานะครับการส่งเสริมออกกำลังกายนะการมีสุขภาพดีๆตลอดจนนะครับปลูกฝังให้นักกีฬาเนี่ยนะครับมีน้ำใจนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนในจังหวัดละปูนครับนอกจากการแข่งขันเพื่อชัยชนะแล้วกีฬายังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคนครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคือมีระเบียบวินัยนะครับมีความรับผิดชอบความอดทนนะการแข่งขันการทำงานเป็นทีมซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญครับในการเจริญเติบโตในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นและก็ประเทศชาติในอนาคตครับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะสะท้อนถึงแนวทางการส่งเสริมกีฬาอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่มุ่งสร้างนะคือโอกาสทุกคนเลยได้เข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในระดับท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเนี่ยหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเล่นกีฬาพลังเยาวชนครับพลังแห่งกีฬาพลังของคนละปูนนะครับเข้าไปดูประมวลภาพนะตีประทับใจได้นะครับตีหน้าเพจอบจ.ละปูนนะครับโอ้ก็นักเรียนเนาะแล้วก็ผู้มาร่วมพิธีเปิดนักหลายนะครับผมผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับใครตีผ่านไปเส้นทางแถวอบจนะถ้ารถหนักก็จะเย็นๆนะครับบริฟังบริหีบระวังคนตัวนะครับนะครับแฮมหนึ่งเรื่องก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับไปดูบรรยากาศตีอำเภอบ้านที่นะเข้าไปตีเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ได้แต่เจ้านี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะก็นำไข่นะครับไปขายให้พี่น้องประชาชนไข่ไก่เบอร์3นะครับแผงละ30ฟองนะครับเหลือร้อย88บาทต่อแผงต้านนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่อำเภอบ้านที่ก็ขายไปช่วงเจ้าที่ผ่านมานะ10โมงเป็นต้นมาแล้วนะครับสำหรับแฮมตี้1หลังจากที่ว่าการอำเภอบ้านที่นะครับวันพรุ่งนี้10โมงเจ้านะใครได้ไข่ไก่เบอร์3แพงถูกๆนะครับก็ไปได้ตีว่าการอำเภอป่าสางเนาะ10โมงเจ้าเป็นเริ่มขายแล้วก็ช่วงบ่ายนี่เป็นก็จะไปขายที่ตลาดหนองหลวงนะอำเภอเวียงหนองล่องนะครับการหนองหลวงก็อยู่ตีหน้าโรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะครับเวียงหนองล่องก็จะเริ่มขาย 15:00 นเป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองของก็จะมีการนำไม้ขายติดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้10โมงเจ้าเป็นต้นไปนะครับไข่ดีราคาคุ้มช่วยลดภาระลดค่าของชีพตัวนะกินไข่ก็ได้หลายเมนูเนาะอร่อยได้หลายเมนูสบายกระเป๋าต่างหากนะครับก็จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถที่เคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกหลานเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: และจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็มองว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยที่อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควร ครองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำวีระนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับในช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับ FM 92.5 MHz นะครับคุณเดชาธรขอพนะคุณอัครเดชคำวีระนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะผมนำบรรยากาศเมื่อเช้ามาให้ฟังกันเบาๆนะฮะใครฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าหลายคนทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่แน่ใจว่า Facebook จะปิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเฟดไปใครฟังเมื่อเช้านะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับนักกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตนะครับเข้ารอบชิงนะอเมริกาก็ชาเลนจ์2026นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเช้าได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะฮะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะรอบไฟนอลโอ้โหเมื่อเช้านี่ร้องเพลงแบ็คโฮซันของวงซาวการ์เด้นครับโอ้โหโชว์ฝีมือทั้งเสียงร้องที่เป็นบอลาดนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ร็อกนะฮะวงเนี่ยซาวการ์เด้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นแคปอัลเทอร์เนทีฟยุค90ยุคผมนะฮะน้องเนี่ยนี่เอามาในสไตล์ของตัวเองนะเมื่อเช้าขออนุญาตเลยนะฮะทางด้านของอเมริกันก็อตชาเลนจ์ครับผมว่าหลายคนได้แชร์ได้พูดคุยได้ฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนเน่รอยัลนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะเธอสวมชุดที่มีลายไทยอยู่ที่กระโปรงด้วยนะฮะผ้าไทยและเสียงลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยร็อกนะร็อกฮาร์ดร็อกเลยแหละนะฮะนี่ผมไม่ฟังกันเช้าเช้านะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายหลายคนในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องของเธอนะครับนะฮะนี่ก็ให้ฟังกันในช่วงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละจบแล้วเดี๋ยววัวเพจจับไรนะเราให้ฟังกันเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ในรอบต่อไปของเธอนะรอบไฟนอลวันที่22กันยายนนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตามเวลาในไทยก็คือบ่ายวันเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในเช้าวันที่24กันยายนนะฮะที่แบบเธอที่เล่นปั๊บนี่ทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่งกัน3คน4คนนี่แหละนะโอ้โหบอกว่าเธอหน้าได้แอคติ้งได้อะไรได้หมดนะสุดท้ายก็นะกดปุ่มนะโกลเด้นบัสเซอร์ครับเมลบีนะคนที่จำได้ว่าเมลบีเป็นสไปโกนะฮะชื่นชมเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าแค่แนวเพลงที่ตัวเองอินมากนะครับแต่ว่าฝีมือของเธอนั้นสะกดใจเธอจนต้องกดปุ่มทองให้เราเชื่อรอบต่อไป23กันยายนนะฮะใครที่อยากจะดูว่าเธอเล่นอย่างไรนะกดดูใน YouTube นะครับช่องของAmerican Got Talent นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มีดิงสเตเดียมนะครับAsian Cup Asian นะขออภัยนะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศที่มีดิงสเตเดียมไทยกับเวียดนามนะไทยไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมนะครับรอบชิง รอบชิงชนะเลิศของอาเซียนนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้เราแพ้มา0-2นะครับในนัดแรกที่บ้านเราเจอกับเวียดนามวันนี้นะฮะความหวังของเรายังมีนะไม่ได้หมดหวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะลำบากนิดนึงนะหนักนิดนึงแต่ว่านะนักเตะของเรา11คนผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นหมายเลข12กองเชียร์นะที่สนามของมีดินสเตเดียมที่ไปเชียร์และก็ที่ไทยนะครับผมว่าเชียร์กันนะเต็มที่เพื่อให้ไทยกลับมานะครับค่ำคืนนี้20นาฬิกานะครับนะผู้เล่นของไทยนะประกาศรายชื่อนะครับอันโทนีฮัสซันนะครับส่งใครบ้างล่ะนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนตัวนะเอาชัดชัยบุตรพรมนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ณัฐพงษ์สาริยาเอ็มมานูเอลทอมเบียเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมคณะคำยกยศกรบุรพาวาฤชูทองอูเซมาเที่ยงธรรม

ะครับทั้งเซฟแล้วเซฟอีกนะเพียงแต่ว่าเราบุกเพลินไปหน่อยนะครับโต้กลับมาปั๊บเนี่ยทางกองหลังเราเติมสูงลงมาไม่ทันนะครับนะเราก็เสียประตูนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจริงๆอยากจะให้ทายผลแหละผมมีวิทยุนะวิทยุเป็นลำโพงน่ารักเลยน่าเชียร์เป็นของคิตตี้นะฟังวิทยุได้นะแต่ว่าวิทยุที่ไม่มีหน้าปัดนะกดปุ่ม ที่ข้างกล่องนะกลัวคุณผู้ฟังจะใช้กันยากนะใส่ USB ได้เป็นไฟฉายได้นะครับแต่กลัวคุณผู้ฟังจะใช้ยากนะเพราะว่ากดเมนูซ้ายขวาต่างๆเนี่ยมันก็จะหาเครื่องอัตโนมัติล็อกเครื่องอัตโนมัติประมาณนี้ไม่มีหน้าปัดนะครับก็กลัวว่าพอได้ไปจะเอาเป็นไฟฉายนะหรือจะเสียบ USB นะก็ถามคุณผู้ฟังอยากได้ก็ค่อยทักกันมานะครับนะว่าจะเล่นเกมนะครับนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยมีสถิตินะที่บอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเราสู้ก็มีรูชนะนะสนามมีดิงสเตเดียมมาเล่าให้ฟังนะสนามแห่งนี้เนี่ยเคยใช้ซีเกมผมจำได้อยู่เคยไปนะไม่ว่าจะเป็นซีเกม2003ที่ผมเคยไปนะซีเกมครั้งที่22เนี่ยความจุ 40,000 ที่นั่งนะสนามนี้เราเคยได้แชมป์นะแชมป์ซีเกมมีดิงเนี่ยนะเราทีมช้างศึกของไทยเล่นสนามที่นี่7นัดนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเราไม่เคยแพ้นะฮะนี่แหละสถิติมีไว้นะว่าเราไม่เคยแพ้สนามนี้นะ7นัดชนะ3เสมอ4ยิง11ประตูเสีย6ประตูอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับเมื่อปี2024เราบุกไปชนะ2-1นะครับนะนี่แหละที่ผมบอกว่าสถิติศักดิ์ศรีเรามีอยู่เราเคยบุกไปชนะเขาคว้าแชมป์ที่นั่นด้วยแน่นอนแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะนะครับได้สู้กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะวันนี้ถ่ายทอดสดและแถลงข่าวการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกม2026นะครับชวนคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันมากมายนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจริต ขอไปนะคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปิชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากกท.มากันเยอะนะครับส่วนฝั่งกองทุนเนี่ยก็จะมีคุณธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารของช่องทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AIS นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะทาง NBT นะครับผอ.ที่ NBT ไปด้วยนะแล้วก็ทางวัน31นะหลายๆช่อง PPTV นะที่ถ่ายทอดสดนะก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่านะครับบอกว่ากกท.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบุคลากรตลอดจนดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนนะครับขอเชิญคนไทยร่วมกันส่งกำลังใจและก็เชียร์นักกีฬาไทยนะในการแข่งรายการนี้นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะกกท.มีภารกิจสำคัญหลายส่วนนะในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรนะครับในการถ่ายทอดสดเพื่อให้คนไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้นะได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญมากกว่ามากกรรมกีฬานะครับจัดแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชวนของชาวไทยนะครับแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนอกจากนี้นะในงานแถลงข่าวก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับนะที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวกุลุทธวิทยสารที่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่อยู่ในฐานะตัวเต็งนะครับแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมนะก็เป็นกีฬาที่อยากจะสร้างผลงานให้ดีมองกันถึงเกมต่อเกมบิวพลุพลบุญสอนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะจะทำให้ดีที่สุดนะได้

0: โค้ชจากสหรัฐอเมริกาทำให้สถิติดีขึ้นนะครับส่วนบีจันแจ่มสวนเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็บอกว่าการแข่งขันรายการนี้นะครับเราได้ซ้อมจากนักมวยต่างชาติมาหลายคนนะมั่นใจจะคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับน้องบัวจินนิพาสิริบุตรครับนักเทเบิลเทนนิสนะครับบอกว่าทั้งหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวจะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับทางด้านของต้นน้ำตันกีมูนนะครับทางด้านของอิซี่อิซาเบลเฟฮิกนะครับนักกีฬาโต้คลื่นนะก็มาแถลงข่าวด้วยก็มีความมั่นใจนะจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องลูกชายของคุณเมธินีกิ่งพยมนะครับน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็บอกจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องเอสทีวริศยาสุกเกษมวันนี้นะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดบอกว่าตอนนี้มีความมั่นใจและไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องนาตาลีนาคประเสริฐครับนักกีฬาพาเดลนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมด้วยนะก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ออสเตรเลียซ้อมที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งมีคลื่นคล้ายๆกันที่ในไดจิญี่ปุ่นนะฮะ บอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วรวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติพาราอาเซียนพาราเกมด้วยนะเอเชียนพาราเกมนะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยก็มาแถลงข่าวด้วยพี่แววสายสุนีจนะนะครับก็ลงแข่งขัน9อีเวนต์นะครับรายการนี้จะคว้ากี่เหรียญเธอเป็นตัวเต็งนะครับในวีลแชร์ฟันดาโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาพาราแบดมินตันนะครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมเทเบิลเทนนิสนะนี่ก็เทเบิลเทนนิสก็เป็นประเภทตัวเต็งเหรียญทองนะก็หลายๆคนนะครับก็มาแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอย่างเทนนิสนะครับอย่างบูมกฤษฎิ์สำเร็จนะมีนาตาลีนาประเสริฐหลายๆคนนะก็มาสร้างแคมเปญด้วยนะมากกว่ามหากรรมกีฬาภายใต้แนวคิดทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครนะผ่านผ้าแฟชั่นแนวสุดพิเศษนะแล้วก็ลงในนิตยสาร Harper Bazaar นะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายฐานการรับชมสู่คนรุ่นใหม่นะครับการแข่งขันรายการเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับถ่ายทอดสด10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7นะครับ 9M Court นะฮะวัน31โมโนแม็กสปอร์ต29นะครับทีวีนะครับไทยรัฐทีวี32นี่นะแล้วก็ PPTV 36นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม OTT นะครับผ่าน AIS Play นะครับวันนี้ผู้บริหารของ AIS Play ก็มาแถลงข่าวกันด้วยนะครับผ่านกล่อง AIS Play Box นะครับ AIS นี่เขาดูทุกสนามเลยนะส่งผ่านเข้าชมนะฮะก็ไม่ให้คนไทยตกนะตกขอบที่ไม่ให้ดูนะนะก็ได้ดูกันทุกคนแหละไม่ให้พลาดนะครับซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยายนนี้เนี่ยนะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิด4ตุลาคมนี้นอกจากทางด้านของ AISP และ NBT ของเรานะวันนี้ผอ.นกหวีดนะไปแถลงข่าวด้วยนะ NBT นะถ่ายทอดสด T Sport 7นะแล้วก็ PPTV ร่วมถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับนะ16ถึง24ตุลาคมนะผ่าน AISP ทุกช่องทางนะก็ติดตามได้นะข่าวสารของเอเชียนเกมนอกจากFacebook ของอากีฬาแห่งประเทศไทยนะซัดไทยแลนด์สปอร์ตเนชั่นสเตเดียมนะครับหรือว่าทางด้านของสแตนดาร์ดสปอร์ตหรือว่าทางด้านของช่องทางของ AIS หรือว่า ขอไม่นะหรือว่าข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมเชื่อว่าทุกคนนะอยากให้ไทยนะทุกคนอยากให้ไทยได้ประสบความสำเร็จนะในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับผมว่าหลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีนะนะครับใครที่เป็นมือถือนะส่วนใหญ่ก็ติดมือถือมากกว่าติดตามข่าวสารทางเอสเพย์นะครับนะก็ต้องประชาสัมพันธ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดนะฮะคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AS นะครับก็ยืนยันนะ AS เนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องของกีฬาให้ชมกันนะครับนะส่วนช่องทางอื่นที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับช่องทางของโมโนไทยรัฐทีวีนะฮะก็ติดตามกันนะครับเจอผอ.นกหวีดนะผอ.ทัศยพรดวงแก้วนะครับบอกว่า NBT เขาถ่ายทอดสดนะภาพเราก็คมชัดเช่นเดียวกันรอติดตามนะ NBT ตอนนี้มีกีฬาข่าวกีฬาเราเยอะสุดนะนี่กล้าบอกเลยนะครับช่องอื่นๆเนี่ยไม่กล้าไปว่าเขาแล้วตอนนี้ช่องกีฬานะกีฬามีน้อยลงคุณผู้ฟังนะหลายๆช่องเนี่ยไม่ค่อยเน้นกีฬาแต่ว่ากีฬาภาคกีฬาของ NBT เนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับช่วงเช้าเป็นชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยกีฬา NBT ช่วงบ่ายเยอะสุดนะนะครับก็ข่าวกีฬาเอเชียนเกมของ NBT นะครับ NBT 2HD นะฮะผอ.นกหวีดผอ.ทัศยาพรดวงแก้วนะบอกว่าแน่นอนนะเอเชียนเกมของเราไม่ตกขบวนแน่นอนนะติดตามข่าวสารได้นะเรามีทีมข่าวที่ไปที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทีมข่าวที่สแตนด์บายอยู่ที่นี่นะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ จากเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะในการแถลงข่าวถ่ายทอดสดการแข่งเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพาราเกมนะครับก็ไปดูเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาสมาคมต่างๆนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดงาน Meet the Press Asian Game ครั้งที่20นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะครับวันที่2แล้วนะครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณพลบศรีไพวันนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวมี8สมาคมกีฬานะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณรวิศวัฒานิยกุลผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบินนะจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะครับคุณสกลวรรณพงศ์จากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยส่งทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็สมศักดิ์การจนาคารนะผู้จัดการทีมเข้าร่วมนะครับบาสเกตบอลส่งโค้ชโสโสพลพินิจพัชรเลิศนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยส่งคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเข้ามานะครับซึ่งหลายๆสมาคมก็บอกถึงความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ตั้งความหวังนะครับโดย8สมาคมกีฬาวันนี้นะตั้งความหวังรวมแล้วคือ1เหรียญทองจากกอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะส่วนพาเดลนะเข้ารอบลึกที่สุดยิงธนูหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเทเบิลเทนนิสหวังผลงานก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยกินเขาเก่งนะกินเขาเก่งนะครับยิงเป้าบินขอเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกนะครับยิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันในปืนสั้นชายนะฮะบาสเกตบอลหวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3 นะครับยกน้ำหนักนี่ตัวเต็งของไทยเลยนะครับบอกว่าหวังถึง 2-3 เหรียญในยกชุดใหญ่ไปเลยนะนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าของสถิติโลกไปเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นหวัง 2-3 เหรียญทองนะครับเป้าหมายนะ16สมาคมนะตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วอยู่ที่4เหรียญทองนะครับมีเดอะเพลสครั้งต่อไปมีเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบที่3วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็จะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสนะครับส่วน e-sport นะสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะก็เปิดตัวนักกีฬานะ29นักกีฬาเข้าแข่งขันรายการนี้นะคุณสติโลทองนะนายกสมาคมกีฬา e-sport ของไทยนะก็บอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของไทยนะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมนะสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรื่องของทีม e-sport นะฮะมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิใจแล้วก็เหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนนะ e-sport เราก็ไม่น้อยหน้าในเอเชียนะครับคุณฟังระดับแชมป์โลกอ่ะเล่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เหรียญนะถือว่าผิดพลาดเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของศูนย์วิทยาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะในช่วงเช้าที่ผ่านมานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชิลีไทเปและเวียดนามนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแชมป์ที่1รองแชมป์ที่2เข้ารอบแล้วก็ที่3ดีที่สุด2ใน3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเราตัดผู้เล่น2คนนะที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกุลิศราลิมปะวณิชเนี่ยเนี่ยตัวเก่งของทีมเลยนะมาการไม่สมบูรณ์นะถอนตัวแล้วก็พิชรพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็ทางโค้ชนะได้เรียกทางด้านของอาชิรยายิ่งสกุลนะครับกับทางของมานิตาน้อยเวทนะเข้ามาแทนนะครับก็ได้นักกีฬาครบ29คนมาทดสอบทางร่างกายนะครับวัดชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงนะทางด้านของอินบอดี้นะคอมเพรสชั่นนี่นะการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทดสอบความแข็งแกร่งสปีดความเร็วความทนทานความคล่องแคล่วว่องไวความฟิตของร่างกายและทดสอบทางด้านของจิตวิทยานะครับซึ่งนักกีฬาของเราจาก29คนนะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่11กันยายนนะครับเราเจอกับญี่ปุ่นก่อนและเปิดหัว14กันยายนก็เจอญี่ปุ่นแล้วงานหนักนะ 17:30 นะฮะ17กันยายนนะเจอกับชนิดไทเป 14:00 นนะแล้วก็21กันยายนเจอกับเวียดนามนะ 17:30 นาทีก็ต้องมีแต้มอย่างน้อยชนะ1นะชนะ1นัดถึงจะได้มีโอกาสเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับ คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวซ้อมอยู่เต็มที่นะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องพักแนนทัดดาวนึกแจ้งนะเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะในนัดที่ชนะคาซัคสถานนะ3-1เซตเนี่ยทางด้านของแนนทัดดาวนี่ไม่ได้ลงนะก็มีปัญหาบาดเจ็บนะบอกว่ากว่าจะหายน็อกเอาท์เนี่ยทันหรือเปล่าอาจจะได้พักนะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะกลับมานะอาจจะเจอเกาหลีหรือเปล่าในรอบต่อไปก็รอดูนะแต่ตอนนี้เราก็ยังซ้อมหนักนะคุณออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราจะรอผลเป็นทางการว่าเราเจอใครนะต้องรอดูนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะว่าจีนกับชนิดไทเปผลจะเป็นอย่างไรนะเพื่อจัดอันดับนะแล้วก็การแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย 27-28 สิงหาคมนะเราจะได้ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะปทุมธานีจัดการแข่งแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับ 4-13 กันยายนนี้นะครับสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะจัดการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่นะครับปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับก็วันนี้ได้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่สนามแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านของคุณสาครอัมพินนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีนะคุณสาครคุณสศินติดสวัสดิ์นุ่นนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะคุณจำลองเงินยัวนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีและพลอากาศตรีทอธงธรรมชูโชตนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณสาครนะก็คุณสาครอัมพินนะครับนายกตอนนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดการแถลงข่าวความคืบหน้าและก็ทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีทศพลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนผู้บริหารในจังหวัดมาร่วมขับเคลื่อนกีฬาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งปทุมธานีก็ได้ยกเอาแบดมินตันนะมาเป็นกีฬาที่สำคัญเนื่องจากหลายๆคนชื่นชมแล้วติดตามแบดมินตันแล้วก็ตอนนี้แบดมินตันได้ความนิยมมากมายในหลายกลุ่มนะทั้งประเทศรวมถึงปทุมธานีนะแล้วก็ปทุมธานีก็ตั้งเป้าหมุดหมายว่าปทุมธานีจะมีสนามแบดมินตันที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งปทุมธานีนอกจากแบดมินตันแล้วนะก็ยังมีการสนับสนุนทั้ง18ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลวิ่งจักรยานนะสำหรับศูนย์เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับให้มาหันมารักสุขภาพเล่นกีฬานะถือว่ากีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับส่วนการแข่งขันนะครับแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีกนะครับแข่งขัน 4-6 แล้วก็ 12-13 กันยายนนะครับณสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะแบบรุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระบบการแข่งขันก็มีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะฮะรุ่นประชาชนในพื้นที่นะสมัครกันได้นะครับก็ไปติดตามกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแบ่งเกรดตามฝีมือตามระดับด้วยนะนะครับก็ติดตามทางจังหวัดปทุมธานีนะสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะแข่งขันรวมถึงเรื่องของสนใจแข่งขันได้ไปเชียร์ก็ได้ด้วยฟรีนะฮะสนามแห่งนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับ20 นาฬิกาฟังข่าวแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหักการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส ยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชราราชนิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐ TV 32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
9: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
8: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Playซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหากรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
10: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอลขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยประเภททีมคู่ได้แก่อีฟุตบอล PC และอีฟุตบอลโมบายประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผดกล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสต์ให้ตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้าย

มีนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่นสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่งมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เข้ามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะ กันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดเนี่ยมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงชายหนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้วแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ไ
จะมองแต่เรื่องของตัวเอง

ไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม1,200กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นแม้ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเข้าในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปลอมๆเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่หลวงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อนเองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้
อ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535เหรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนะล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพราดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและกระทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้การล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะว่าเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งทีแรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่มแต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นวันนี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี
จนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกินเวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
10: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์เลเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่ เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงตาย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
14: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงาน Digital Health Forum 2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกัน โดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสันทิสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวสแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: เพลงสังคีตสัมพันธ์สองเพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการจีกวนพยัญชนะเนี่ยมันเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลโทมังคาท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะตัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่ธรรมกรเรียกกันเพลงสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันมีครูเอื้อมีครูเวชธรจมรมาทั้งกับสิ้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสลิยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะท่านหลักครูพุ่มท่านเป็นปัญญาดนตรีไทยเดิมนะแต่ที่วงดนตรีไทยนี่ก็มาปรึกษาหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีที่จะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกกันหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟทไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอเสียงและเสียงครึ่งเสียงบ้างมีจะต้องมีแฟทมีชาร์ปบ้างจะมาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่เพี้ยนคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดท่านว่าไว้อะไรนะ B major อะไรนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3แฟลตค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปได้มันจะได้เพียงแค่นี้ตัวต้นมันพอเข้าไปได้สัก 4-5 ห้องพอห้องที่7ถึง8ถ้าจะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมฮะทีนี้ถ้าหาว่าเราปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลยค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ่มเราทุ่มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วพอมาเราจุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปรับอย่างช่วงเราจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนคนนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองฮะเมื่ออื่นเราต้องจุนเราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนเป็นหลักใช่ไหมฮะเราก็จับกดคีย์เข้าไปนั่นจับคีย์ E flat เข้าไปหรือเนี่ยแต่แล้วก็หลายเสียงขึ้นไปมีฟาตัวละที่ด้วยแล้วมีว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จุนตามนั้นให้กลายเสียงกลองนี้
2: ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามาหาก
1: ันก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วแล้วอะไรที่เขาอุดไปใต้ท้องมาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าจะดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะไปใหม่ก็ได้ต่ำลงไปอีกมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยก็อยู่อยากก็ต้องโกนยันจะเมื่อซาอู้ซาเด้งจะแค่คนนี้มีปัญหาแล้วมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดมาให้เข้ากันนี่กันแล้วกันใช่ไหมฮะอย่าพวกขิมเขียวไม่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ่มคล้องเล็กอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยพอเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
2: ้
1: ถ้าคลุยเราทำเองได
2: ้เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยม
1: ั้ยครับเพลงไทยเดิมไม่เป็นเพลงเดิมที่เราสมัยก่อน
2: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอาลาวกระแตมาทํา
1: ครับคือที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเพลงอาหวังอะไรพวกนี้วันเฉลยอะไรนี่เข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
2: อย่างนี้พอทําเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทําเป็นโน้ตสากล
1: ก็ถ้า
2: แล้วสําหรับดนตรีไทยนะเค้าก็ไม่ต้องดูโน้ตเลย
1: เค้าไม่ต้องฮะเพราะเค้าจําได้แล้วเดี๋ยวแบบเราเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรไปก็เป็นเพลงของเขาอ่ะของเราก็รู้สึกหมายเท่ากับเราเราต้องเอาเขามาเอามา
2: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมท่านในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งงไหม
1: ครับก็มันไม่งงอะไรครับ
2: ดูตามโน้ตไป
1: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปแต่นี่เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
2: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
1: ครับ
2: มันจะต้องมีสอด
1: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมากแล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราจวนทั้งสองคนจวนทำใหญ่อ๋อ
2: ค่ะตอนนั้นมีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี
1: ้ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลอ่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ไ
1: ฟเ
2: รือพ
1: รอดรักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: คำ
1: เยอะคือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นฮะวินัยร้องโอ้ขายจะนั่งอยู่ท่าเลยวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมแล้วที่นำ
1: ตอนนี้ผมเอาปีมอน
2: ปีมอน
1: ฮะคือตอนตรงรับอ่ะตอนรับ
2: ใช้ฮะ
1: รับใช้ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางคน
2: เลย
1: มาจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน
2: ค่ะ

0: ายให้ดี
1: สบาย
0: ไม่สบาย
1: ฉันไม่ต้องหายทำรอดรักดีกว่า
2: ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุษปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบบ่อแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ลับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอูถึงในเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะใดดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก่อเห็นเนาะเมื่อคนเฮาอายุนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกลิ่นคนแก่กลิ่นคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าคงบ่มีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคําตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกลิ่นคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกลิ่นคนแก่นะกลิ่นคนแก่นี่จะเกิดขึ้นครับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกลิ่นคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุที่นักขึ้นนะครับกลิ่นผู้สูงอายุหรือว่ากลิ่นคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งติดชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกลิ่นคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกลิ่นคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดิคาปติวาไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้ช่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนไว้นะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะจือกลิ่นคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 1. แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกินอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ 2. เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ 3. เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ 4.กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด 5. ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ 5. นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้ 1. งดสูบบุหรี่2. ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ 3. ออกกำลังกาย 4. อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย 5. ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่หูกันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ให้เกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทั้งรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับหมู่ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกับสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพากันต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงป้าป้าจากพ่ออังค่านะครับใครที่ได้ยินได้ฟังเพลงนะป้าป้านะของพ่ออังค่านี่หลายท่านก็คงจะคิดถึงความหมายของเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังนึกถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของผู้เป็นพ่อนะครับนี่ก็คือเพลงป้าป้านะครับเป็นศิลปินนะครับของศิลปินระดับตำนานอย่างพ่ออังค่าที่ปล่อยออกมาในปี1974นะครับร้องรับตาแล้วนึกถึงภาพตัวเพลงเนาะเรื่องราวในบทเพลงนี่ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับในบ้านหลังเล็กๆตีอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะหลังจากที่ต้องผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อผู้เป็นแม่จากไปนะทิ้งคือคุณพ่อต้องรับบทบาทนะเป็นตึงคุณป่อและก็เป็นคุณแม่ในเวลาเดียวกันตีจะต้องเลี้ยงดูลูกๆเพียงลำพังนะครับเพลงนะครับเนื้อเพลงเนาะ Every Night My Papa เนาะยามค่ำคืนหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันพ่อจะโอบกอดลูกไว้ข้างกองไฟอย่างอุ่นนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในเพลงที่มีชื่อว่าป้าป้านะ Every Night My Papa Would Sit Me Down By The Fire นะครับเพลงนี้ก็ทอดนะถ่ายทอดนะครับภาพของป่อที่บ่เคยนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะถึงแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากขนาดไหนนะครับคนเป็นป่อก็พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆนะมีอาหารตีอิ่มต้องมีเสื้อผ้าตีอบอุ่นและมีความสุขนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปลูกๆเติบโตนะครับแล้วก็ในวันตีคุณป่อนี่เริ่มร่วงโรยไปตามวัยบทเพลงนี้จึงกลายเป็นความทรงจำอันงดงามและการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักตีบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับเพลงป้าป้าจึงบ่ได้แค่เป็นเพลงปลอบคลาสสิกทั่วไปแต่คือจดหมายรักและก็ความกตัญญูตีลูกส่งถึงป่อผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครับแล้วก็หลังจากนี้ไปฟังเพลง Handyman นะครับติดตั้งไว้เพื่อคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งเพลง Handyman นี่นะหลายท่านก็คงจะคุ้นหูแต่บ่ฮู้เลยว่าเบื้องหลังเพลงนี้นะครับมีอีกหนึ่งเพลงตีรักนะครับตีหน้าฮักนะอารมณ์ดีที่จะทำให้คุณอมยิ้มไปพร้อมกันนะครับ Handyman คือผลงานสุดคลาสสิกตีหลายคนคุ้นเคยกันดีตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวอร์ชั่นสุดนุ่มนวลของเจมส์เทเลอร์นะครับซึ่งเดิมทีก็แต่งโดยจิมมี่โจนแล้วก็ออทิสแบ็กเวลนะครับแต่งมาตั้งแต่ปี1959นะครับหลายท่านก็บ่ฮู้เนาะว่าคำว่า Handyman ปกติหมายถึงช่างสารพัดช่างนะครับที่คอยซ่อมแซมบ้านซ่อมก๊อกน้ำหรือประตูที่ชำรุดนะครับแต่ในบทเพลงนี้นะคำว่า Handyman นี่นำมาเปรียบเปรยได้อย่างน่าฮักเลยเพราะนะครับเขาไม่ได้ถือค้อนถือประแจมาซ่อมหลังคารั่วนะครับแต่ Handyman ในบทเพลงนี้นะครับเป็นช่างซ่อมหัวใจคือกับหญิงสาวตีกำลังบอบช้ำนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นเพลงความหมายดีๆที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ย feel good นะครับมากมายเลยนะครับเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาอู้ด้วยรอยยิ้มนะว่าทางหัวใจคุณพังนะไม่ต้องกังวลนะนะครับทรงช่างคนนี้มาดูแลได้เลยนี่อันนี้แปลนะครับสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในถึงในจะได้หูถึงฟิลของเพลงนี้นะครับหลังจากตีเขาแต่งแล้วก็จังหวะดนตรีตีฟังสบายๆเนื้อหาตีอ่อนโยนเพลงนี้นะครับ Handyman เนี่ยจึงเป็นแฮมบทเพลงอมตะตีฟังมาใดก็จะช่วยเยียวยาหัวใจได้เสมอไปฟังกันครับ Handyman แล้วก็หลังจาก Handyman นี่ก็จะเป็นเพลง Love Me Love My Dog นะครับของ Peter Schelling ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ครับ

Love Me Love My Dog นะครับเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time นะครับกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ครับปะกันค่ำคืนของวันที่26 สิงหาคม 2569นะครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับฟันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ส่งคุณผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะบอกว่าจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าซูบารุนะครับหรือว่าสุกี้ยากิของเคียวสุกะโมโตะนะเลือกบทถูกเลย2เพลงนี้เพราะเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงซูบารุก่อนนะครับเดี๋ยวดีเจโอมชอบซูบารุนะครับหลังจากนั้นก็ฟังสุกิยากิของเคียวสุกะโมโตะนะครับแล้วก็คัมคินี่ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับรายการนะครับ For the Good Time ครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ฟังเพลงสากลเก่าๆพร้อมกับความหมายตีมาของเพลงคือคุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังคือถึงจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เฮาผ่านเข้ามานะครับส่วนมากคนที่ฟังรายการนี้ก็จะผ่านในยุค70 80 90นะครับยุค2000ฟังเพลงเก่าๆกันนะครับดีเจโอมก็ขอเป็นนะครับสะพานในการส่งทอดในบทเพลงเพราะๆของคนยุคนั้นส่งมาถึงคนยุคนี้นะครับฟังเพลงซูบารุครับหลังจากนั้นก็ฟังสุกิยากิของเคียวสุกะโมโตะสำหรับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเราอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเรานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเท่ากับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคน ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบเขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้นมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเขาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก่อคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมถอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เพิ่นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อมนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่และเราจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเราจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งใจไว้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอันยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันมีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยไม่ได้พับห่างเสือเรือเพื่อตรงกับทิศทางเหือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะจะอันขยันอย่างเดียวยังบ่พอเตื่อก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะหยังและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะหยังแนวทางที่2มองให้ทะลุปรุโปร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเราจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เราอยากได้และเราจะได้อะหยังในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเราต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เรามองทะลุไปถึงคือเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเราก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเราจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเราเพราะว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจให้เราเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ่คลุมเครือยกตัวอย่างว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงแต่อีกก็อาจจะคลุมเครือไปเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นให้หมู่เราลองรับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปให้ทั่วร่างกาย ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะตอยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเฮาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเฮามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เฮาคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เฮาได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเฮาจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เฮาต้องการบ่ว่าเฮาจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเฮาทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบ่ว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตอยมาเสมอพอเฮาเขียนเป้าหมายของตัวเฮาเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เฮามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนเมื่อเฮาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เขวเป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเฮาได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเฮาคืออะหยังและเฮาต้องการอะหยังจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่ให้เป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆโดยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมาเป็นข้อเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 เราก็ควรจะวางแผนจัดระบบความคิดไว้ว่าภายใน1เดือนเราจะสามารถทำงานหาเงินได้ตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาเท่าใดหรือเราควรจะลงทุนอะหยังถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่บ่จำเป็นตัวเองนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนแผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเราจะทำอะไรอย่างทำอย่างใดและก็ลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเราเข้าถึงหรือว่าบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวถ้าเรายังบรรลุแผนขั้นใดก็คือประเมินว่าเราติดขัดที่ไหนตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้แนวทางที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเฮามักจะมีมารผจญหรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมให้ไผมาทำลายกำลังใจเราได้อย่างง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเราลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวให้โอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทาย ติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เฮาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เฮาทำอยู่ตึงวันตึงวันและเฮาก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเฮาเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เฮาเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเฮาต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเฮาจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเฮาทำได้เฮาถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าเฮือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเฮาในเวลาเดียวกันเฮานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เฮาควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์แล้วเฮาก็จะปาว่าตัวเฮามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักปอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเฮาได้ทำมาแล้วอย่างนักก็แค่เดินไปตามทางเส้นนั้นแต่ถ้าเฮาสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเฮาก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคน2คนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่1อาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบส์นี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเก่าว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเก่าชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทนี้จะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเฮายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100% ถ้าเราหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรพ่องให้เกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เรารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะไรอย่างควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์พร้อมเพื่อกับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเราจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเก่าการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธพองอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างไรเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักๆเราก็จะบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เราชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วและทำอย่างไรเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าเพื่ออ่อนแอลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็จะบะลงละเริงจนเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือคนที่มีความกตัญญูและระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเราก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเขาจะมาทำมาอย่างที่มันบ่ดีเพราะเขากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเขาอยากจะให้พ่อแม่ของเขาดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามารมณ์สองคิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหน่ำใจข้อที่สามคิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเราก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเราต่ำลงแต่ถ้าเราเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เราก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้เฮาตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเฮาจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเฮาคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกรรมอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบ่จริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเฮาอู้เฮานำเสนอเฮาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจเฮาจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเฮาควรจะหลีกเลี่ยงคำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเมื่ออู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเขาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเขากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมาก็เสียวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจสะดุ้งเหี้ยกำหนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบ่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแกล้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเราก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้ พราะว่ามันได้มาโดยบัดจอบกลัวว่าเขาจะปิกมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเฮาบ่ขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดขึ้นแต่ถ้าไผกึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดแก่เฮาต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งกึดได้จะเป็น10เรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเขาจะทำอะไรอย่างก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของการงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดตัวมาถ้าเขามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เขาทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจทำจริงทำการงานก็มีสมาธิในการทำงานจะทำอะไรอย่างต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคูณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุ้งกระจายพลังงานมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งมั่นมุ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียวมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเฮาตั้งต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างที่อาตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จาในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาท่านทั้งหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรผลของการขาดกำลังใจอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันมาเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาคือเฮาเกาะเฮาจับเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตังลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตังบนเฮาก็จะหันว่าตังขวามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตก คนที่อยู่ตั้งร่วมก่อคอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเรือแฮม10เมตรไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอกเขาไต่ขึ้นไปได้70เมตรละเรือแฮม10เมตรก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเปิ้นจึงอาศัยเป็นที่ยุดพักพอกำลังนั่งพักตานละแกก็เหลียวมองลงพอตั้งด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันน่ะพอใจคนนี้หูซึกใจวิวมดแรงปีนต่อไปบ่ไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งร่วมก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ก้อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อจายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็ห้ามส่งโรงพยาบาลทีนี้ขอพอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาตั้งลุ่มต้านความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก่อนนั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่าสามารถทำมาอย่างได้หลายๆอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้านละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเราก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเฮานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จขอให้เฮาท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8และมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเฮาทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโทสะสโมกัลลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเฮาตั้นทั้งหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรงคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลังพอโกรธจักทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮาบ่น่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี่มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรัง บัดได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธโหมขึ้นมาในใจภัยเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธเปิ้นบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาเท่าแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็ขึ้นว่าแม่ละแน่นอนเลยสามีเฮานี้จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้นปอนมาแล้วก็บุกไปที่เต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนี้รวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ก้อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้หูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้หูหยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นลมล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โคตรมาคิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็หู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโคตรเนี่ยฆ่าคนได้โคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่บันเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเปิ้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเปิ้นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณแห่ม 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันไดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาก็มองหน้าปิ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมากับจ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ ลงมายืนตั้งรูปอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งอ้ายแกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉี่ยวอ้ายเปิ้ลแฮมคือหมายความว่าตีมาปอเตื้อขับรถไปโจนเปิ้ลแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ทางบ้านฮือฮู้ข่าวพอพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้ง2คนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยคิดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันฮะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านน่ะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเปิ้นพอหน้าตอบก็บ่ได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตวยมาคิดว่าอย่างเดียวว่าไปลุยทุบเปิ้นก่อนตีเปิ้นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็มานึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพ่อจะอันเมื่อเฮาตั้นต่างหลายฮู้แล้วว่าอันอย่างถูกอันอย่างบ่ถูกฮู้ว่าเฮานั้นต้องการอันอย่างพ่องเฮานั้น

สาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นในท้ายรายการนี้ก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญในการทำบุญเก้าวัดที่อาตมาภาพจะปาเอาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระตานพระป่าเก้าวัดที่จังหวัดเชียงไฮในวันที่13และวันที่14เดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังจะไปตานพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงสร้างเจดีย์วัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮซึ่งในกาลครั้งนี้ได้ประกาศน้อมเอื้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปแล้วก็มีบรรดาท่านต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญมาวันก่อนนั้นก็มีประวาที่ผ่านมานี้ก็มีคุณโยมป้อผลหินโสดพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้จากบ้านสันป่ากวาวตำบลตาวังต่ำอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณโยมป้อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานบ้านแม่กุ้งบกอันนี้จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ลืมไปตะกี้นี้ป้อผลนี่เปิ้นหอม300ป้อครูชำนาญนี่เปิ้นหอมพระป่าของวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300การน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแฮม400และจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวไหลกันทิยะบ้านปากร้องป่าสางหอมมา200คุณโยมแม่ครูวัชรีชัยสวัสดิ์ปากร้องป่าสางหอมมา100บาทร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันบ้านใหม่จตุจักรอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน1,000บาทคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันนี้จากบ้านต้นเพิงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนพร้อมกับด้วยลูกหลานร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300ก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสี200ทำบุญเก้าวัดแห่ม200บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภอนุโมทนาร่วมทำบุญมาแล้วก็มีคุณโยมป้อดวงเนตรหินแสงอันนี้จากบ้านหนองสีแจงอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม500บาทคุณโยมแม่ลัดดาหินแสงบ้านหนองสีแจงเหมือนกันร่วมทำบุญมาแห่ม300บาทแล้วก็คุณโยมยายบัวคำสิทธิพันธ์บ้านตำลักตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานพระป่ามาแห่ม500บาทคุณโยมสกุณาดาวตากอันนี้จากบ้านแม่ขัดจานอำเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่มเป็นเงินจำนวน500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะพร้อมด้วยครอบครัวบ้านมหาวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญจำนวน 1,000 บาทอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะพร้อมด้วยครอบครัวเปิ่นก็จะเดินทางไปร่วมทำบุญในกาละครั้งนี้ตัวเองขอขอบคุณไว้ณตินีเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างจากบ้านสารปีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่
อันนี้เปิ่นทำบุญเป็นประจำ

0: ทำบุญทานผ้าป่าที่วัดสันทรายหลวงจำนวน500 บาททำบุญทานผ้าป่าที่วัดหนองอ้อแฮมจำนวน500 บาทแล้วก็มีโยมแหมท่านหนึ่งอยู่กรุงเทพมหานครวันก่อนนั้นช่วงเจ้าเปิ่นโทรมาหาอาตมาอาตมาก็กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่จำได้เพียงแค่นามสกุลเปิ่นว่าเตโชภาคแต่เบอร์โทรศัพท์เปิ่นมีอยู่ติดต่อไปแล้วเปิ่นก็บ่ได้รับสายถ้าจะมีธุระวันหลังมาก็จะได้รับทราบกันเนาะคุณโยมเตโชภาคนี้เปิ่นร่วมทำบุญมา350 บาทในการตอดผ้าป่าสมทบสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายตามนี้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24 ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อ
1: ชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่าน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจน ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกูเจ้าแล้วเนาะเจ้าแล้วเจ้าแล้วนะครับผมมาฟังกันเนอร์ครับอูข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมหลังจากหายไปสักพักหนึ่งเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่2ติดปีกมาจากรายการเสียงก็อาจจะแบบว่าแอบแอบแอบแอบหน่อยเนอะนะเริ่มเหมือนจะป่วยจะไข้จะเมยเหมือนกันเนอะใครที่ตากฝุ่นนะครับผมหรือว่าใครที่ไปเจอฝุ่นนะครับก็ทำตัวแห้งสักหน่อยเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ทำเหออันเป่าหัวคือมันแห้งเนื้อภูมิของเขาเนี่ยแหละสำคัญมากเลยนะครับผมน่าจะไปตากฝุ่นมาตอนที่ไปลงพื้นที่จังหวัดน่านเนาะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำกระแหมสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามกันเนื่องจากว่าภาคเหนือของเขาเนาะก็จะเจอในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนและอาจจะมีในเรื่องของฝุ่นตกหนักฝุ่นตกน้อยแดดออกพองนะหลายอย่างด้วยกันแปรปรวนไปหมดเนาะช่วงนี้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ของภาคเหนือของเขาโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยแหละกำลังมีสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมเนาะจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำหลากน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นคืออย่างรวดเร็วนะล้วนเป็นสิ่งสำคัญติดต้องเตือนนะครับเผื่อเฮามาพอมาฟังกันสักหน่อยภัยทางธรรมชาติน้อมได้เป็นเรื่องไกลตัวไขเลยการรับมือนะครับจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความเชื่อมโยงกับระหว่างประเทศนะครับผมมันจะแข่งประเทศเฮาประเทศเดลเนอร์ที่จังมาอู่กันล่าสุดเลยคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะหรือว่าสปป.ลาวนะฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องตีระดับนโยบายเนาะแต่แล้วเป็นเรื่องตีเกี่ยวของกับชีวิตประชาชนอย่างเฮาๆนี่แหละครับผมกูเริงเลยนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการจัดการน้ำเนาะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมรวมกันฝุ่นตกหนักนะครับผมในช่วงนี้เนาะก็มีความร่วมมือจะเป็นความร่วมมือในวันหน้าเราที่เราจะมีความร่วมมือกันถ้าเรามองสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเป็นตัวอย่างเนอะในช่วงนี้นะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ำได้ยุดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งน้ำนะครับจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาสู่พื้นที่ต่ำสู่พื้นที่ชุมชนนะแล้วก็เดินทางไปต่อนะครับตามระบบแม่น้ำนะครับผมแล้วก็พอฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแล้วก็ภัยพิบัติจึงมีความจึงสามารถนอกมองเฉพาะขอบเขตของจังหวัดแหลมเดี๋ยวนี้นะหรือแม้แต่ขอบเขตของประเทศนะครับผมอาจจะต้องมองกว้างกว่านั้นนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเนาะประเทศไทยกับประเทศลาวนะหรือว่าสปป.ลาวนี่แหละครับผมมีกรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมกันมาตั้งแต่ปี2560ที่ผ่านมาแล้วมีการดำเนินการนะครับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษการควบคุมมลพิษทางอากาศแล้วก็การจัดการของเสียอันตรายนะรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันแต่โลกในนะครับโลกในวันนี้นะเปลี่ยนไปเร็วเนาะสภาพอากาศแปรปรวนหนักขึ้นนะครับผมฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆในห้องว่าเลนบอมนะที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านเกิดขึ้นในบ่อยข้างหลายพื้นที่ด้วยกันฝนตกหนักจะอี้ทำให้เกิดน้ำท่วมนะน้ำป่าดินโคลนถล่มแล้วก็เกิดภัยแล้งพองนะครับผมล้วนสร้างผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่นะครับดังนั้นแล้วไทยกับลาวนะครับผมจึงจำเป็นจะต้องปรับนะครับกรอบความร่วมมือหรือมันตันกับสถานการณ์กันสักหน่อยนะจากสิ่งแวดล้อมสู่การแจ้งเตือนภัยแล้วก็รับมือภัยพิบัติร่างบันทึกความฉบับใหม่นะบันทึกความตกลงฉบับใหม่เนี่ยมีขอบเขตความร่วมมือในครอบคลุมหลายด่านด้วยกันหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเตือนภัยพิบัตินะครับภัยธรรมชาติลองนึกถึงสถานการณ์ในจังหวัดน่านเนอะเวลาฝนตกหนักสิ่งที่ประชาชนต้องการมาที่สุดใจเพียงการหู้ว่าฝนตกริ่มตกนะแต่ต้องหู้ว่าฝนตกหนักต่อใดน้ำจะแม่ใดพื้นที่ไหนเกิดความเสียงพองระดับน้ำเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นมกใดนะแล้วก็ประชาชนเตรียมพร้อมจะได้กันพองข้อมูลเหล่านี้แหละครับผมหากได้รับความรวดเร็วเนาะถูกต้องจะทำให้พี่น้องประชาชนมีเวลาในการจะยกของขึ้นตีสูงเคลื่อนใหญ่คนที่ปิ้นผูกกลุ่มเปราะบางนะผู้ป่วยผู้สูงอายุละอ่อนนะครับผมเหงื่อตันกับสถานการณ์ดังนั้นแล้วระบบแจ้งเตือนภัยนี้แหละจึงใจเพียงแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่คือการนำข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนคือตันเวลาตัวนะครับผมบทเรียนสำคัญจากจังหวัดนานี่แหละครับผมจะทำให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นเนาะไทยลาวก็มีการปรับความร่วมมือหือมันตันกับเหตุการณ์มากขึ้นครับมาตีความร่วมมือระหว่างไทยลาวนะครับผมรางบันทึกความตกลงอันเนี้ย
เป็นความเข้าใจฉบับใหม่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะน้ำหรืออุทกภัยต่ออันเนอะแต่ยังครอบคลุมเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินนะแล้วก็การจัดการสารเคมีแล้วก็ของเสียอันตรายรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภูมิอากาศเนาะการประเมินผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมโดยรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและก็ฐานข้อมูลรวมกันทั้งหมดนี้คือเป้าหมายสำคัญนะครับผมที่จะทำให้ทั้ง2ประเทศมีข้อมูลมีองค์ความรู้แล้วก็มีแนวทางในการดำเนินงานรวมกันคือมันสอดคล้องกันไปนะครับแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นแฮมเลิงนึงเป็นอู่กันในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับร่างความร่วมมือฉบับเนี่ยยังปรับขอบเขตความร่วมมือด่านน้ำโดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับอาจฟังดูแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่แล้วมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำมากพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารของคนของสัตว์แล้วก็มีบทบาทเนาะในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นแล้วการดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยจึงได้แค่การดูแลหรืออนุรักษ์ธรรมชาติแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลระวังคุณน้ำแล้วก็ระบบนิเวศต่อยนะครับผมน้ำถมวันนี้กับการเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่างหน้าเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านนี่แหละอาจจะทำมือไหลหลายคนน่ะเร่งรับมือเร่งหาแนวทางนะในการที่จะหับมือว่าจะเป็นในแนวนโยบายของภาครัฐเองที่จะต้องมองไกลขึ้นเนาะเพราะคำถามสำคัญมันใจแข่น้ำท่วมครั้งนี้จะผ่านไปเหมือนใดแต่คำถามสำคัญมันก็คือเฮาจะเยจะได้นะครับเฮ่อฮีอีกครั้งนึงนะฮะเฮารับมือได้เร็วกว่านี้ตันกว่านี้เสียหายน้อยกว่านี้เนาะอันนี้ก็จะเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพถามเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการน้ำเหมือนมันเพิ่มขึ้นความร่วมมือตีประชาชนสัมผัสใดนะครับการบันทึกข้อตกลงของไทยกันแล้วมีกำหนดเกิดขึ้นนะครับผมในโอกาสนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวเพิ่นเดินทางมาเยือนไทยเนาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับร่างบันทึกความเข้าใจมีผลตั้งแต่การลงนามมีระยะ5ปีต่อกันแล้วก็สามารถขยายต่ออัตโนมัติครั้งละ5ปีนะครับผมตามเงื่อนไขที่กำหนดแม้เอกสารทั้งกล่าวจะปิ้นกรอบนะครับความร่วมมือทางทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมในระดับรัฐบาลเนาะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคาดหวังก็คือการมีระบบประสานงานดีๆการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญเลยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างประเทศของเฮานั่นเองนะครับผมฝากไว้ตอยเนอร์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาครัฐเฮาได้นิ่งนอนใจอันนี้ก็เป็นการขยายกรอบความร่วมมือจากอำเภอไปสู่จังหวัดจากจังหวัดไปสู่ประเทศจากประเทศก็ไปสู่ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของไทยแล้วก็สปป.ลาวเนอร์

0: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงที่2นี่ก็คือข่าวลับปุ่นวันนี้เนาะวันนี้ข่าวลับปุ่นเอาในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่จัดจอยการป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาฝากกันสักหน่อยเนี่ยเป็นบอกว่าลำพูนไม่ลำพังนะครับผมโจรกันไปวิ่งโจรกันไปปานป้องกันอัมพาตนะครับผมก็คือเป็นเส้นทางเนาะสะพานขาวทาชมพูไปถึงอุโมงค์ขุนตาลระยะทาง10กิโลเมตรเป็นโจรกันไปปั่นกันเนาะ31ตุลาคม2569 6โมงเช้านะครับผมทางนี้นะครับก็มีเบอร์สอบถามเนาะใครเป็นพอ Facebook ก็ได้นะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนนะครับผมแนวคิดนี้นะเป็นบอกว่าทุกนาทีทุกนาทีที่ช้าคือสมองที่สูญเสียไปเนาะเนื่องจากการเกิดภาวะในเรื่องของสโตรกนะครับผมเซลล์สมองจะตายนะครับถึง 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีเลยนะครับผมความเสี่ยงตีปิ้นสถิติออกมาเนาะอัตราความเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองตลอดชีวิตสูงถึง1ใน4นะครับการเตือนว่าอายุหน่อยก็ปินไปได้เนอะในเรื่องเหล่านี้นะครับผมสถิติของผู้ป่วยนะครับผมจากผู้ป่วย100คนตินนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนาะ1สัปดาห์มีการเสียชีวิตห่างคนฝืนตัวไก่ไก่เคียงปกติ25คนและมีความพิการนะครับมากถึง70คนด้วยกันเน้นย้ำนะครับผมรักษาแล้วลดโอกาสตายแล้วก็ลดการพิการด้วยนะครับผมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ครับสโตรกนี่นะมันบอกว่าจะเกิดจากพฤติกรรมหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารหวานมันเค็มในเกลเนอร์ใครที่สูบบุหรี่นะครับกัญชากระท่อมหรืออื่นๆนะหรือแม้แต่PM 2.5 นะก็มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบางคนมีผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดฟิลเลอร์ก็มีการเครียดนอนหน่อยนะครับผมพักผ่อนเพียงพอก็เป็นการเพิ่มโอกาสหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคใดนะครับผมต้องบอกว่าโอกาสเนาะในเรื่องของการรักษาหายเป็นบอกว่าน่าจะภายใน270นาทีหรือประมาณ 4.5 ชั่วโมงนะครับเพื่อรับยาละลายลิ่มเลือดนะครับผมภายใน24ชั่วโมงสำหรับการรักษาด้วยสายสวนหลอดเลือดหรือผู้ป่วยที่เหมาะสมเนาะเพื่อมีในเรื่องของการเฝ้าสังเกตนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยนะครับว่าเอ๊ะอันเนี้ยมีอาการแล้วหรือเปล่านะเป็นบอกว่าอย่างแรกเลยเหอะถ้าเดินเซเสียการทรงตัวเนาะหรือว่าตาผ้ามัวเห็นภาพซ้อนหรือการบิดมีใบหน้าบิดเบี้ยวเนาะยิ้มบะเตากันแขนขาอ่อนแรงอุ่มชัดนะครับผมจำเวลาเริ่มมีอาการหรือแบบว่าต้องรีบไปเนาะซึ่งเราเริ่มมีอาการใดจำไว้เนอะอันนี้มันจะบอกแค่คนที่มีอาการนะต้องบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านตัวนะต้องสังเกตกันและการตัวนะครับผมนานๆแล้วมันก็เลยมีโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาตินะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเกิดขึ้นมากิจกรรมนะครับผมจะจัดขึ้นนะครับผมในวันติดตีหนึ่งพฤศจิกาตีสนามไกลบ้านเนาะ77จังหวัดด้วยกันนะครับผมสมัครได้ถึงวันที่31สิงหาก็คือเดือนนี้นะครับผมไกลแล้วเนาะก็แฮมกี่วันจะหมดแล้วนะครับก็ที่เวอร์ไวเว็บนะครับผม wrb12.thai.run นะครับผมการสมัคร360บาทนะครับผม180บาทเป็นบอกว่าจะส่งคืนสู่จังหวัดของผู้สมัครนะเพื่อสนับสนุนโครงการแล้วก็กิจกรรมข้างนี้เนาะ108บาทเพื่อจะสนับสนุนทีมมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์แสดงว่าเฮาได้ทําบุญต่อยนะครับผม72บาทที่เหลือเพิ่นบอกว่าจะสนับสนุนจัดงานระดับส่วนกลางนะครับผมเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาสื่อรณรงค์ต่างๆต่อยประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากการเสียเงิน360บาทไปจะหื้อความรู้ป้องกันในเรื่องของอัมพาตเนาะเพิ่นก็จะเอาเท่าไปแบบว่าความรู้ตัวนะมีการคัดกรองความเสี่ยงเนอะมีการตรวจเบาหวานความดันนะต่างๆตัวนะแล้วก็มีการสนับสนุนโรงพยาบาลมีการช่วยเหลือเนาะในการที่จะส่งต่อโอกาสนี้ไปยังผู้อื่นเนาะนั้นแล้วเฮามาฮู้กันซะหน่อยว่าสูตรสำเร็จนะ4โรค6พฤติกรรมนะ10ข้อปฏิบัติตีมาฟังการเพื่อสุขภาพดีนะครับผม4โรคที่ต้องหูเนาะเบาหวานเน้นย้ำนะครับหลายคนมักมีอาการเนาะเบาหวานความดันไขมันแล้วก็หัวใจอันนี้เป็นโรคที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจได้นะครับ6พฤติกรรมที่ทำให้เราเสี่ยงนะครับมันบ้าจะเป็นโอนนะสูบบุหรี่ดื่มสุราเครียดรับประทาน อาหารแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับผมแล้วก็เตือนไว้เนิ่นนะวัดความดันเหินสม่ำเสมอสำหรับใครที่เป็นโรคบ่าความดันแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีนะครับดูแลตัวเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรคภัยต่างๆที่เรามาฝากกันเนอะตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วเป็นบออัปเดตนะครับของวันที่24สิงหาคมนำมื้นมานี่เองนะครับผมเป้าหมายก็คือ 3,000 คนนอสนามหลับปูนของเฮายอดผู้สมัครตอนนี้ 1,864 คนนะเป็นประเภทจักรยาน53คนนะครับผมมาพอกันซะหน่อยว่าที่ไหนสมัครนักเป็นบออำเภอเมืองสมัครนักเนื้อหา147คนแม่ทา190คนบันหง162คนลี่280คนนะครับผมมีตีปลาสาง148คนแล้วก็อื่นๆนะครับผมแล้วก็สำหรับยอดผู้สมัครแยกตามนะครับหน่วยงานมีหน่วยงานเต็มเลยมีสสจนี่ๆเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลับปูน162คนกันเนอะมีสสจหลับปูน94คนนะครับมีอบจนะมีส่วนราชการอื่นๆแล้วก็มีจังหวัดในหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับที่เข้าสมัครเนาะใครที่อยากสมัครนะครับ360บาทเป็นการส่งต่อโอกาสแล้วก็ทำบุญตัวเนอร์เยาวชนนะครับ 7-18 ปี240บาทบ่ได้นะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกาพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็สมัครถึง31สิงหาคมนี้นะครับผมใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับผมเดินวิ่งปั่นเนาะหรือว่าจะมารวมกันนะครับในการดูแลสุขภาพก็ไปสมัครกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมการส่งต่อโอกาสเนี่ย360บาทเท่านี้ส่งต่อหลายอย่างด้วยกันใครที่อยากตึงทำบุญใครที่อยากมีสุขภาพดีก็มาสมัครกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนของเฮาใครที่สนใจอย่าลืมไปสมัครนะครับผมไปติเพจมีข้อมูลไปมีติเพจเนอเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามลำพูนนะครับผมฝากตัวแล้วกันเนอกับกิจกรรมดีๆครั้งนี้สำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400ล้านบาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ 2. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก 200,000 ล้านบาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30กันยายน2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดแล้วก็ย้ำอีกว่า วิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 6,971 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมาก จะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้

ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนคนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนรายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายคิดเป็นร้อยละ80ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนรายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน7แสนรายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนรายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีหมาด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทําเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายนนี้เวลา19 นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน